0: ผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นสีและการเคลือบผิวอากาศยานเล็งเห็นศักยภาพในการขยายกิจการมายังประเทศไทยซึ่งจะช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานยกระดับการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ครบวงจรยิ่งขึ้นขณะที่บริษัทเวอร์เวนเทียและบริษัทวิริยะเอเนอร์จีผู้ให้บริการพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในไทยอยู่แล้วผ่านบริษัทคอนสแตนต์เอเนอร์จีในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่างยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
2: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
3: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายระละ60และประชาชนร่วมจ่ายระละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหวังช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
5: เขาให้เดือนละพันใช่ไหมคะ4เดือนคิดว่ามีส่วนช่วยประมาณหนึ่งอย่างละพันหนึ่งของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหมพันหนึ่งก็พอมีค่าเดินทางได้บ้างบ้างได้บ้าง
4: นายอำพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
6: ระยะ4เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นมันดีขึ้นครับ
4: ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมาลิชโยรายงาน
3: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
8: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายเสพติด
7: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบ และยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
1: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในไมล์ทวิน1ได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Applicationสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 7:15 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประนามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอนโค่นล้มรัฐบาลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรสถาบันการเงินอันคาร์ดอันฮัสซันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการทำให้เลบานอนกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะโค่นล้มรัฐบาลประสบผลสำเร็จและยุคสมัยที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ควบคุม

0: บาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสซารีฟของปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ประนามการโจมตีดังกล่าวซึ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลเรือนปากีสถานได้และปากีสถานยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ปากีสถานเผชิญการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังมุ่งเป้าโจมตีต่อแรงงานชาวจีนด้วยภายหลังกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้คัดค้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนในแคว้นบาลูจิสถาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชิเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0-2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมพักพลเทรรัตน์สกุลกับซัสซีรีแต่รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียส่วนกับเว่ยหยาซินจากจีน1-2เกมได้รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1-2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จสุจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองร่วมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักในจังหวัดพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผลในรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่ปริญสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่กวินทาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี

0: นครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้รู้ว่าเรานั้นจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงโดยควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ตามอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินก็ควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคกลางยังมีบริเวณทิวเขาเลยเพชรบูรณ์ด้านตะวันตกติดต่อกับที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนด้านตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงโคราชโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นแนวเขตแดน ลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องวางตัวในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เกือบราบซึ่งเกิดจากทิวเขาถูกกัดกร่อนจนเกือบราบเป็นแนวขนานกันลงมาทางใต้และพื้นที่ลอนลาดตอนกลางของพื้นที่ทิวเขาเพชรบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเกิดเป็นพื้นที่ตะพักลุ่มน้ำกว้างและขนานกันไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาเรื่องโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกับมาดำเนินการในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ไทยในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
11: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
12: สวัสดีค่ะ
11: ครับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ในปีนี้ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยร่วมกับสสว.โครงการนี้จะเข้ามาแก้ไขเรื่องใดของผู้ประกอบการ SME ได้ตรงจุดที่สุดครับ
12: ค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราร่วมกับสสว.นะคะเพิ่งเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP ขึ้นมานะคะเพราะว่าเล็งเห็นว่า SME ไทยอะค่ะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนะคะแล้วเราก็มีผู้ประกอบการ SME อยู่ถึงกว่า 3.2 ล้านรายนะคะซึ่งในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ SME ไทยเนี่ยต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านนะคะในเรื่องต่างๆไม่ว่าอาจจะเป็นต้นทุนหรือกำลังซื้อในประเทศนะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเราก็เลยมองว่าเราน่าจะช่วยกันเสริมนะคะสร้างเกราะคุ้มกันให้ SME ไทยนะคะให้สามารถแข่งขันได้นะคะในยุคปัจจุบันก็เลยมองว่าสิ่งที่จะช่วยได้อะค่ะก็คือเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่อาจจะอยู่ใกล้ตัว SME นะคะทั้งผู้ที่ผลิตสินค้าเองเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นจะต้องมีแบรนด์มีโลโก้ซึ่งควรจะต้องจดทะเบียนนะคะเป็นเครื่องหมายการค้านะคะจะได้สามารถเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันแล้วก็ปกป้องคุ้มครองตัวเองจากการละเมิดด้วยนะคะหรือว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและบริการของ SME อะค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
11: ครับแล้วบริการฟาสแท็กที่เร่งรัดจดเครื่องหมายการค้าให้ทราบผลภายใน3เดือนอยากให้อธิบดีเล่าให้ฟังครับว่าบริการนี้จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการค้าและอุดรอยรั่วทางธุรกิจ SME ได้อย่างไรบ้างครับ
12: ค่ะโครงการฟาสแท็กนะคะจริงๆต้องเรียนว่าจะเชื่อมโยงกับ โครงการที่เราคิกออฟนี้นิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะเราตอนนี้เราเปิดตัวโครงการแล้วนะคะผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมสำคัญหลักๆก็คือการอบรมนะคะติวเข้มผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็เสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆนะคะโดยเป็นการติวตัวต่อตัวด้วยนะคะให้คำแนะนำอย่างเช่นเรื่องการออกแบบโลโก้สินค้าหรือบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราจะตระเวนไปทั่วประเทศไทยหลักๆก็จะมี6จังหวัดนะคะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะคะราชบุรีสงขลาเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับอะค่ะนอกจากจะได้รับเรื่องการติวเข้มอบรมสร้างความรู้แล้วนะคะกรมยังจะช่วยในเรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะรายละ 3,000 บาทนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะจะโยงไปที่คำถามว่าในเรื่อง Fast Track นะคะผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะจะได้รับการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะจะทราบผลใน3เดือนค่ะซึ่งโดยปกติจะใช้เวลามากกว่านั้นนะคะก็มองว่าในเรื่องความเร็วอะค่ะก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ SME ที่ต้องการสร้างแบรนด์และขยายตลาดนะคะต้องการได้รับความคุ้มครองในส่วนเครื่องหมายการค้าค่ะ
11: แล้วคาดหวังว่าจะเห็นสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นไหนบ้างไหมครับที่จะตื่นตัวเป็นพิเศษที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับ
12: ค่ะก็มองว่าเท่าที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะพบหารือกับ SME อะค่ะเราก็พบว่าสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นนะคะเป็นสินค้าที่ถือว่ามีอัตลักษณ์นะคะเป็นต้นทุนที่สำคัญเลยที่จะทำให้ SME ของไทยอะค่ะสามารถสร้างจุดแข็งได้นะคะจากวัตถุดิบนะคะหรือว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะหลายๆสินค้านะคะก็อาจจะเป็นพวกอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะสินค้าหัตถกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในโครงการเนี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะลงพื้นที่นะคะไปยังจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่เราพบว่ามีผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับต้นๆในภูมิภาคนะคะจริงๆแล้วเราเปิดรับนะคะ SME ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าจุดที่ท่านจะเข้าไปร่วมอบรมหรือว่าได้รับการแนะนำตัวต่อตัวเนี่ยค่ะก็สามารถไปตาม6จังหวัดที่ได้กล่าวไปค่ะ
11: ในส่วนของกิจกรรมที่จะมีการคัดเลือก150รายไปออกการแฟร์ที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็มีการตั้งเป้ามูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทเนี่ยทางกรมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในการคัดเลือกหรือจับคู่ธุรกิจนะครับ
12: ค่ะงานกิจกรรมนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากอบรมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปิดท้ายด้วย SME ที่ผ่านการอบรมนะคะผ่านการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยนะคะเราจะพาไปออกตลาดก็คือจะจัดให้มีกิจกรรมงานแฟร์ขายสินค้านะคะในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้าร่วมอะค่ะก็เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าอาจจะจดทะเบียนได้แล้วหรือว่ายื่นจดแล้วแล้วอยู่ระหว่างพิจารณานะคะแล้วก็มีความพร้อมมีศักยภาพซึ่งกรมนะคะเราก็จะเชิญนะคะกลุ่มผู้ซื้อทั้งกลุ่มที่อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือโมเดิร์นเทรดต่างๆค่ะมาเดินในงานแล้วก็เจรจาจากคู่ธุรกิจนะคะขณะเดียวกันก็เปิดให้ประชาชนเลือกซื้อด้วยค่ะก็คาดการมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นนะคะไม่น้อยกว่า15ล้านบาทค่ะ
11: ครับแล้วจากสถิติคนไทยเนี่ยจดแบรนด์แล้วก็สิทธิบัตรสูงถึง 25,000 คำขอในช่วง4เดือนแรกของปี69นี้ครับจะท้อนถึงความตื่นตัวทางภาคธุรกิจยังไงครับ
12: ก็ต้องเรียนว่าการเพิ่มขึ้นนะคะของการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการนะคะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสามารถที่จะช่วยเสริมเกราะในการแข่งขันนะคะด้วยการมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะหรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะก็มองว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจค่ะ
11: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านอธิบดีฝากข้อคิดแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาหรือ IP เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องยุ่งยากทำไมผู้ประกอบการ SME จึงไม่ควรพลาดโครงการนี้ครับ
12: ค่ะก็อยากฝากท่านผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะ SME ว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆนะคะสินค้าหรือบริการของท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โลโก้นะคะหรือว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าท่านนำมาจดทะเบียนนะคะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอะค่ะเราก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรมนะคะคอยให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงท่านสามารถขายออกสู่ตลาดได้นะคะแล้วก็มองว่าตรงนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆหลายโครงการรวมทั้งโครงการที่วันนี้เราคุยกันนะคะที่จะช่วยในเรื่องการจดค่าธรรมเนียมทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆตลอดจนไปถึงการเปิดตลาดใหม่ๆอะค่ะก็ผู้สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปที่ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะ
11: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ครับวันนี้สวัสดีครับ
12: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME กว่า300รายผ่านการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: ปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ99ของภาคธุรกิจไทยซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตและการแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลายธุรกิจต้องเร่งปรับตัวด้วยการสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้สินค้านางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าและเพิ่มความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยคาดว่าจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการได้กว่า300รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาท
14: ใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการ SME แล้วต้องการสร้างแบรนด์จดเครื่องหมายการค้าหรือว่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาอบรมเรื่องนี้ให้ขณะเดียวกันคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทช่วงนี้ท่านก็เผชิญความท้าทายในการแข่งขันเยอะการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาการที่สามารถจดเครื่องหมายการค้าในสินค้าได้แล้วก็ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตรงนี้จะช่วยเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทยนะคะ
13: ขณะที่นายณัฐเดชยอเซฟผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Power Olan จำกัดเจ้าของแบรนด์กระดาษทิชชู่วีวีระบุว่าการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าช่วยให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำและเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจเสี่ยงถูกผู้อื่นนำชื่อไปจดก่อนและเกิดปัญหาทางธุรกิจตามมาจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
15: เราทราบกันดีว่ามีการแข่งขันที่สูงมากทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่การที่เราจะนำ1ก้าวเสมอในตลาดเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นอาวุธสำคัญมากๆที่จะทำให้คนจดจำเราได้ซึ่งจะทำให้แบรนด์ของคุณแข็งแรงในด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์ครับผมที่พอไปเติบโตในต่างประเทศแล้วไม่ได้มีการคุ้มครองในเรื่องของเครื่องหมายการค้าทำให้เราจะโดนคู่แข่งอื่นๆเอาเครื่องหมายการค้าของเราไปจดเครื่องหมายการค้าก่อนประกอบการไทยหลายๆคนนะครับผมกำลังเผชิญอยู่เราต้องสร้างความคุ้มครองให้แข็งแกร่งเพื่อที่เราจะสามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ครับ
13: ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันการสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาดแต่เป็นการสร้างตัวตนทางธุรกิจดังนั้นโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP จึงถือเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาปุริปัตสภาภาครายงาน
8: ใต้ร่มพระบารมี
3: แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วุฒิสภาไทยเดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกยกระดับการสื่อสารของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศท่ามกลางสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
16: ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและสงครามข้อมูลข่าวสารในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นวุฒิสภาไทยได้เดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้เชิญเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตจาก12ประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาและเหตุผลของข้อเสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกหรือ MOU 2543และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544นายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวถึงความสำคัญของการชี้แจงครั้งนี้ว่าเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงจากฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศหลังจากที่คณะกรรมการได้เสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการนำเสนอข่าวสารจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่วุฒิสภาได้ศึกษาไว้จึงเห็นความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลเอกสารและผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์จากมุมมองของไทย
17: ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อพยพจากกัมพูชาหลายแสนคนนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อสงครามภายในของกัมพูชาสงบบุคคลเหล่านี้จำนวนมากทีเดียวไม่ยอมกลับประเทศแล้วก็ยึดพื้นที่ในบริเวณนั้นเพราะหลักฐานเหล่านี้โดยเฉพาะที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับก็มีทางหน่วยงานระดับสากลก็ได้มาช่วยผู้อพยพเหล่านี้ในช่วงนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการที่จะให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เรามีอยู่ไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านเอกอัครราชทูตทั้งหลายจาก12ประเทศเนี่ยท่านจะได้ทราบข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
16: นอกจากนี้ไทยยังต้องการชี้แจงถึงปัจจัยที่ทำให้การเจรจาภายใต้ MOU 2543และ MOU 2544ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อบรรยากาศและความคืบหน้าของการเจรจาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยนายนพดลระบุว่ากลุ่มประเทศอาเซียนบวก3มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคการสร้างความเข้าใจร่วมกันย่อมส่งผลต่อท่าทีที่ดีของประชาคมระหว่างประเทศในอนาคต
17: เราควรเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านเราซะก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับก็จะลำบากทางประธานวุฒิสภานะครับท่านก็ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจการระหว่างประเทศก็จะได้ดำเนินการทำนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกก็สอดคล้องกับนโยบายของสหภาพรัฐสภาตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ในนามของวุฒิสภาโดยเฉพาะกรณีของกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าหากมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อที่จริงนะครับเราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ถ้อยแถลงออกไป
16: การเคลื่อนไหวของวุฒิสภาไทยครั้งนี้สะท้อนความพยายามในการยกระดับการสื่อสารทางการทูตของฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศขนาดเดียวกันข้อเสนอให้ยกเลิก MOU 2543และการยกเลิก MOU 2544เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งในมิติกลไกการเจรจาระหว่าง2ประเทศความร่วมมือในระดับทวิภาคีตลอดจนท่าทีของประชาคมระหว่างประเทศต่อทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
18: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
19: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับ พี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
18: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: ประกันสังคมมาตรา39ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของแรงงานหลังออกจากงานโดยเฉพาะการคงสิทธิ์รักษาพยาบาลและความมั่นคงในอนาคตแต่ในอีกด้านหลายคนยังตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าโดยเฉพาะเงินบำนาญชราภาพในระยะยาวติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
20: ออกจากงานแล้วจะต่อประกันสังคมมาตรา39ดีหรือไม่กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญของแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและหลักประกันชีวิตหลังออกจากงานประจำเอาไว้ขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตโดยนางสาวสวภาแสงประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือผู้ที่เคยอยู่ในระบบมาตรา33และต้องการคงสิทธิประกันสังคมต่อหลังออกจากงานโดยต้องส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทเพื่อรับความคุ้มครอง6กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรและชราภาพยกเว้นกรณีว่างงานนอกจากนี้หากเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานและขาดรายได้ยังสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนได้วันละ80บาท
21: เพราะว่าแต่ละบุคคลผู้ประกันตนมาตรา39อะค่ะเงื่อนไขในการเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ก็ต้องนำเรียนว่าก็เงื่อนไขในการได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างน้อยก็รักษาได้มีเงินออมด้วยนะคะเพราะว่าใน432บาทอะค่ะเป็นเงินกรณีเจ็บป่วยอะค่ะ4กรณี144บาทแล้วก็ออมไว้เนี่ยเดือนละ288บาทนะคะไม่ใช่ว่า432บาทเนี่ยหายไปนะมีออมอยู่ด้วยถ้าเกิดว่า432เนี่ยจ่ายแค่144เองนะคะออมอยู่288แล้ว
20: อย่างไรก็ตามคำถามที่ว่ามาตรา39คุ้มหรือไม่ไม่มีคำตอบตายตัวเพราะแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันบางคนให้ความสำคัญกับสิทธิ์รักษาพยาบาลและหลักประกันระยะยาวขณะที่บางคนให้ความสำคัญกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตมากกว่าประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาคือฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณบำนาญชราภาพของมาตรา39อยู่ที่ 4,800 บาทซึ่งต่ำกว่ามาตรา33ที่ใช้ฐานสูงสุดถึง 15,000 บาทส่งผลให้เงินบำนาญที่จะได้รับในอนาคตอาจน้อยกว่าการอยู่ในระบบมาตรา33ต่อเนื่องขณะเดียวกันหากผู้ประกันตนเลือกไม่สมัครมาตรา39และปล่อยให้สิทธิ์จากมาตรา33สิ้นสุดลงหลังครบ6เดือนทางเลือกที่เหลืออาจเป็นการสมัครมาตรา40ซึ่งไม่มีสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยทำให้ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลแทนสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำให้ผู้ประกันตนประเมินตนเองอย่างรอบด้านทั้งเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายสุขภาพและแผนชีวิตในอนาคตว่าต้องการจ่ายเงินเพื่อรักษาหลักประกันด้านสุขภาพและความมั่นคงระยะยาวไว้หรือไม่หรือพร้อมวางแผนดูแลตนเองในรูปแบบอื่นแทนพร้อมกันนี้สำนักงานประกันสังคมยังอยู่ระหว่างผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญชราภาพมีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของแรงงานจำนวนมากที่ต้องการเห็นระบบประกันสังคมตอบโจทย์วิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมย์

0: ้วหรือไม่สีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าสีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้โดยหากปัสสาวะสีเหลืองเข้มจะได้ลูกชายสีเหลืองอ่อนจะได้ลูกสาวนั้นแท้จริงแล้วสีของปัสสาวะเกิดจากสารบิลิรูบินไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศของทารกในครรภ์แต่อย่างใดโดยความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายเป็นหลักหากดื่มน้ำน้อยปัสสาวะจะมีสีเข้มขึ้นทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.rachawithi.go.th หรือโทร02-206-2900เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
6: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเนื้อสาวเนอว่าจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกอเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู
1: สปสชโยกานาลูวัดูยอมือจอซาดูลันยาอนักโกลุขุมยาอุตาจอซาดูเจียงหลังในยานิอุ้มลัวแม่บาประชาชนยาเออกูเชี่ยขวลตาพอเดืองเฮลวยชอบเบาแม่ขอติบัตยะวสิจนเนแม่ยอนนาเดียจนยังอลาและเชี่ยหัวเอดีเอลความดันเชี่ยเบาหวานเชี่ยมะเลอาเชียงเมมโกรมหัวอัตสาวเนชอเชี่ยหนึ่งเงินนักก็ชกงบิวยอหัวอาเชียงมะเลชอเชียงยานีชกงบิวโลกเอสนักก็มาถือจีหัวหัวถือจีกามิชาอายุเอยายังเล่ถือเมื่อสิ่งเจมอน่าสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายุดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: อายเนียวที่ขอรักวันเนี่ยทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่กักก็ก็จะมีจากักก็พีเอ็ม 2.5 กักก็ฮอลลูดามาเดย์อายนี้มีจาโดมอนะทางกระทรวงอำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพื่อนักการสบู่จำยองาซุ้มตีตีงี้เย่จำยอเยียงจังเลยยังไม่เดย์เจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้จังอาเดย์เย่เนียวถ้าก็พอชอยมีจ่าอุ้ยฮาเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็กอฮอลลูดาเอออาเกก้ามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อันุมาญาณ่ะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาทิเชียนในอันนอสุมเชตีบาลางาซีอาคนยิ้มพังหายาโกชูเหวงกันนี่อาสัวมาคาจะบอกนายย่อปายุบไว้เจเดเนื้อเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะฟอลโล่กุมว่าคุมมือดาลันยานี

0: giờ po na lu um he ta kho da nghe u he hà lẽ pm 2.5 hơ mía da lang à lẽ xì lang à à đứa mà nè chẳng nghe đó je à papa qua ngơ je mi già khờ mi nè hơ đó đó lu cho à yàng mo đó đó lang nè mua phan nè mà mừng à đê mía nè pi la khờ bia na la kho nè sa go papa na go kho ni pi la nhang à à đứa mà yoga na lu um mo nè mi già mà khờ ni ยอฮันเนยับมุนยับเพอเพลเออเธอโลไทยเนเชอร์เนปุ๋ยเกอมีจามีกาพี่เออฮันเนบอชอมยาลานีอาบอที่ฮอลเวคเขาที่ฮอลเวคกูมันเนมีจ่าตะเคเดอุ้มเหมือเนยอฮันาลูเออยู่เหมือนจะชาดโดนีจอนยาผาเหนือเหมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจะกาเงเด
1: อายุอันนี้เดือกขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนอบีเคฮอมอนาแอออนลินยาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเอออายุนิ้วโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายีเนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองงาซึ่งมีสี่โกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสี่เวและงายีเนียวมาเจอกันยาโ
2: อเชียนObo da ja.
3: Obo chopper.
2: Mersung kha.
3: Pokwa.
2: Nyo jong.
0: Odu thama.
2: Sathani vithiyu phasa chatipan hang yeo nai prathit thai.
0: Than samai chea thu dai.
4: Leo pop gan. Ti. Sawatho chiang mai. AM. 1476 kilo.

0: นยูกับนาคนเนี้ยบูจยากงเอบริเมลีตึกงเอกะยาชิชกงแลอาจิมาโคตูตึแลมชูกูตึแลจันลุธนาลอยเนยูในทศกาลและสิวนาวิชาการยังไงเนยูเงบะโหเนยูเฮละคือละชูเนอุปาตะดับสากงแลบิตรีมาแลงายังกัมจีภายใต้โครงการกาออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อและงานอย่างเงี้ยหึ่มนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นใหญ่อย่างเงี้ยว่ากรมประชาสัมพันธ์คนในงานอย่างเงี้ยอันนั้นนะวันนี้ตีเขาในซุ้มเกินนี่ร้อยอย่างเงี้ยกูสิบลายนี่พังอ่ะยากูเชื่อว่าอยู่กับสุนการค้าเส้นทางเชียงใหม่และงานอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าเอ๋ยยันเลี้ยงอันนี้ยาเขาเล่นนะวันนี้ที่ชกงแม่นี่ยาร้อยอย่างเงี้ยก็ป้ามีชุดกุญยามีชุดตุนยาเธอคันนี้มือเชื่อมไว้สันนิดันๆแล้วก็ยามัวเจียอย่างเงี้ยชุมชนน่าเชื่อชุมชนละอาเจียอย่างเงี้ยมังเงี้ยนี่เออเฮ้ยยังไงอย่างเงี้ย
1: ต่อตาเจ้าล้วนเฮ้ยน้ำย้อนนี่

0: ซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนม

0: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายพร้อมเน้นย้ำวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลตลอดจนแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างคึกคักล่าสุดมียอดลงทะเบียนแล้วกว่า20ล้านราย
2: หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันนี้เป็นวันแรกเมื่อเวลา 6:00 นที่ผ่านมาโดยจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่าประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนอย่างคึกคักทำให้การเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วงในช่วงต้นซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาชี้แจงผ่านช่องทางไลน์กลุ่มสื่อกระทรวงการคลังว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีทำให้ประชาชนบางรายอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วโดยเมื่อเวลา 8:30 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วกว่า20ล้านรายกฤตรวิวรรณรายงาน
0: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น
3: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มวันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 22:00 นจนกว่าจะครบสิทธิ์ตามจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่งข้อความ SMSและทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาการปลอดภัยแล้วหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมานายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วหลังเกิดอาการหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสาเหตุเกิดจากอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กระดับแวกก็ราแฮแกปราตึพือกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืนหลือดอกผักกระพือ PM 2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอแต่หือเลอร์ตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืนหลือดอกผักกระพือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์คีก็ว่าคอเวกี้แม่ปรับพลาลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืนหลือดอกผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตอตเมียเคนแควดิซอลเลอร์กชูอูชุแกตาเลอร์เอฟไฟดีตบาชูอูชุแกตาบาปากรอค่ะตเมเลอร์ชูอูชุแกตาสปอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะกระจิงหย่อนันหนอกอตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตึพือกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กึฮึกะญะตาเลอร์โอปุโคปะเคดูอทอกลิซอและกึชแกกึชกอมุโคชรีผักกึพลือตโอบะน้อง
2: ดอปูแวปากะญอพโอเนเมบาสะสู้ออมมืออเลวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคะคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ
3: ขอบาทิยาและติเลิศกระโจกโคพิลมมันโลตาก็ปูก็ต่อมีไว้ดันเลิศพรมประชาสัมพันธ์กับยุโอทอตับที่ต่ำมาอักก็ไว้ดันเลิศโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกรมประชาสัมพันธ์ที่ดาบคนนี้รับผู้แบกหนึ่งคนที่เลือกปัจจุบันเซนไม่อู่ปากกุดเตะคอตะกุดจอดปากก้อนเลือกการออกแบบนี่เนาะเตะคอตะกุดจอดที่ต่อเหลืออากาศเก็บเก็บผลเลือกที่เลือกคออักกอแลปลาพารอในปัจจุบันเซและคุณในปัจจุบันเซนพอแพ้เลือกตลอดตัดแลศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แล้วมือนี้มือคอวันที่1และถึงเลือกวันที่3มิถุนายนนี้ที่ระพลแสกตาคุชิคีกับพิตามาอับปูเนะอุไวดาเลือกตัดตัวโดดตัวโจรสาดีสอนเลอชอบตอนแรกเราตัดตัวบาสุเซการเลือกเกียรติบัตรสมานและมีพุทธศาสนาจะแค่กินหล่อตัดตัวบาสุเซและถึงเลือกตัดโจโพสิทธิ์ผ่านแล้วบอกโอ้กาดีกว่าคนนี้บอกประสัญญาณตัวตัดเถอะแต่การเลือกตัดตัวบาสุเซออกมาก็คือเลือกการออกแบบตัดเส้นคอตัดข้อมือตัดกระจกตัดเก็บเงินเก็บผลเล็กที่เลือกก่อนนี้และพวกเราสนองมือนี้มือต่อวันที่1และวันที่3มิถุนายนนี่ที่เกิดโทษใจกับเราคุชิคีตลอดแต่เลือกศูนย์การ

0: บาสนาเกตชามาเรนีสปสชมาเจอตาชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอะกุตอดีเลบาทอพาลาเวซอเลยาลาซาเซดิซาดอเพลอซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลรังสีรักษาเสริภาอีขอบโลเลหมอดอกบาโชเกซือเกสกอดือลอคูชอลปูเวดานีลอซีกว่าอาร์ทอลเลอร์ไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเมส053285355สายด่วนกมทูล1600แล้วสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วกว่าก็กระเดะก่อนนี่หรอ
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักฟืนไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจ๊งเพ
4: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดึกแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดอปแวมือกะพาติพือพีก็กะเนาะบัตโตกอลอซาเดยาพอมลาวารัญญาไฟเพโรดเนาะเพลวิทยุกลือหลอกก็จะแตเวกิแม่สวทเชียงใหม่ต่ออีโอแกสกอลอซาตาเชอเกอต่อเลอรอคอน้องมือทอชิแกคุยนาริและติเลอร์อนาติชีกันนาดอปรากอดอปราเซแพลเลอร์วิทยุคลื่น AM ตึกโทลุยกยานุ้ยคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พระบาโค FM 104.25 มิกะเฮิร์สเนาะเดอไม่มีออนไลน์ติดต่อคอลเลอร์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสกอลอซาดีตาเชิญกันต่อเตอร์นาริตปูเนาะโทรศัพท์ตัวเดือดตัวจบกว่าเซนเอาไปเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ0532760007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเตือนนิยายอีเนาะมือจ้าทอวันจันเนาะมือนีมือซอคิชิแย่เนาะเลยค่ะดิซอเลอร์มาชกตินิจเฮเตลี่เนาะตาพิตามาเลิฟปะโดปะปะชอชแวไทยช่วยไทยพลัสเนาะเลยค่ะเลิศนุตินิแลชูลอมีเนาะเคยเนี่ยนกแควเนาะอากอดาดิซอเลอร์ยืนยันสิทธิว่าเดินแลซิใครนี่ตาเชกตอใครหรอคะอาลอนเลือเกอัดปาลงทะเบียนมอเนี่ยโอ้ตะเบลกาลิเจเนาะและตือเลอตาบาเลอตะชีคือตะชินนุ้ยใครเนี่ยตือเลอคีชีกะแควคีชีกะลาลิกาเนาะดิซอเลอร์20มอเนี่ยจะกว่าเลอปา100ละเนาะ17ล้านสิทธิ์เนาะเริ่มอาลอนลืมมอเนี่ยเนาะมาจากใครนี่ก็ลอเลยจากเนี่ยกาดิซอเปอร์กะเธอก็บากาเดชุลมีชุลสารับสิทธิ์วิลี่เนาะดิเนจ้าเนี่ยเกลกว่าเล่นหนูจะต่อคอลเลอร์แอปพลิเคชันเป่าตังนี้เนาะดิซอแลกาเลอร์อาบุกินในส่วนมอคนละครึ่งเนี่ยเนาะเดอะแฮร์หนูจะต่อคอลเลอร์ก้อยดาไทยช่วยไทยพลาสเนี่ยอาแกดคาคอลเลอร์ซ้ำจากอัมมากิเวดามิลาซอแลกาเลอร์เลยค่ะแล้วเนอเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งราชเดอร์ตบมานอมีว่าข้อตือตาเชิญกันต่อเริ่มมือนี้มือสอตเตอร์ลามิถุนายนเดอแลส่วนหมอนแควนาดิซอและชอเลอร์เนอบัตรประจำตัวประชาชนไม่ต้องมีบาการลาปุกิอันนี้มาวดาเตอค่ะขอเลอร์บัตรประชาราษฎร์ค่ะนี่กว่าเนาะและชอเลอร์ตลอดตักแล้วเลยปะเปียวตานี่เนี่ยเล็กกว่าเมื่อปาชาวตามมากว่านะที่ซอหนึ่งแควนี่หนึ่งเลียที่ซออันหนึ่งวดาเตอร์ลาตมือเนาะลาปุกิในเกลอดาตลาเซอร์เมื่อเออวิชาจูตลาดเซอร์ปอเนาะตลาดเซอร์ปอวีอาเฮอาถอเกดอนุ้ยปอแกกิตมือก็เลยลุยลาเนาะและตัวเลอร์ลากันยายนเนาะดิเนจ้าเนี่ยอาเกตพิตามาเลอร์จอดชเวบาคาเดอร์เปย์ฮิโปคอโปอาตาโอมูมาเลอร์เปลเปย์ออเปย์ออตาเนาะดิเนจ้าเนี่ยเดออาเกตัวจะมาเจอปลาขี้ผือมาเดอเปลเลอร์ก็ดาบัสวัสดิการแห่งราดอปลาเริ่มพิตามาตาน้องมาจากลูเจโอตปอราวะกินซอแก้ปลาจะแต่โพจานี้เนาะอีกาเดอร์เฮเตบาบาซินยาขึ้นหน้าโอเวดาเปรอีและก็นาดอกว่าตาซาวีเตอร์เพลคีเพลเนาะและกาเลอร์เนอร์เอดอกเกอร์คือดอกเกอร์นาตาซาวีเคลเคลียร์เนาะตาเชกต่อแล้วตัวควยนี่ห้าคืนนาคือดิแม่เปิดทอลเลอร์กินเลิกกินดิซอตาเชกต่อนาทีเซอร์เชียบแหล่เนาะนาทีลุยชิบแล้วเนี่ยออทรายนาตะคลื่นละบ้าเนาะดิเนชั่นเนี่ยก็นาดอกกว่าเตอร์เพลเตอร์เพ

No, que te li tasavi se yu mo cho me po ata no de di so le chele kwa chu di so pa ko da krong kan thai chuay thai pras no mu ko ni ala le ta ba le tu chi ye ku เว่เนาะที่ชี้แยกเกิดชี้แยกเกิดละเนาะสิทธิ์น้องจากใครอีเน่จะเรียกว่ามือค่อยหรออันนั้นเลยเก9 ล้านเนาะ9,110,310สิทธิ์10 ล้านสิทธิ์เนาะไอ้ค่ะเนี่ยดิซอเลอร์เขาไปเยอะดิซอใครอีเน่แล้วเหลือแต่บาเลอร์คุยเกิดละเนาะดิซอเลอร์เกิดบาเลอร์เกิดแฮชุลมีชุลศาสตร์เนี่ยชุลมีชุลศาสตร์ดีกว่าเนี่ยเดอะมาคลิกลิเนาะบางาเตลด้าเขาติลมันนี่มือซอคิชิคุยเสียเนาะมือจ่าอันนั้นนอนเนี่ยสิมือจ่าเนื้อบักกว่าเจดีซอเลอร์ใครอีเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะเปรย์ยืนยันสิทธิ์เปรย์ชุลมีชุลศาสตร์เชียชิจาดีเนี่ยใครอีเนี่ยดีซอเลอร์จะแลกว่าใครอีแล้วหรอเราเลยเกออาเตลด้า9 ล้านกว่าสิทธิ์เนาะดีนี่จ้าเนี่ยเนาะเลขาเลือกตัวนี้ลงทะเบียนนี่บ่าคลิกๆมาคลิกๆให้คนนั้นตึกคือบ่เนาะดีนี่จ้าเด้อเนาะแฮ่แต่บ่บ่าสัญญาคือดอปเวเนาะเลขาเลือกตัวนี้หนูเนาะขอที่ซอจะแต้มขอนี้เนาะบ่าก็ได้ซออันนี้ติชีข้อนี้เลือกซอจ้ะเนี่ยเลือกซอก็ติชีข้อนี้ชีควีนี่จะไพ่ถอดดิซอนตัวนี้บัตรสวัสดิการแห่งราษฎร์ตัวนี้เลือกคนละครึ่งเลือกมหาวาเนื้อชุดเรามีชุดเราสารลาซอเนาะดิเนจานี่อีคันี่ประเฮตเชกต่อดิไม่จะมาลาเคลียอันกรณีตัวนี้จะกว่าแม่ซีแม่บานี่อากันเลือตัวนี้หรอไม่จะบักข้อกว่าเนาะดิจะเราไปแกเฮเต้กันนะกุ้ยกุ้ยไม่จะดิซอนเริ่มบากะไอชั่วโมงแต่เดี๋ยวเราค่ะบัตรสวัสดิการแห่งราษฎร์เนี่ยบัตรลงทะเบียนอะไรนี่แหละตัวบัตรลงทะเบียนบ่าดิซอจะเต้กันนะเมื่อก่อนนี้ตัวบัตรลงทะเบียนน้องมีบ่าดิซอเนี่ยหนีเลิกก็บล้อเนี่ยตัวตัดเชือกต่อแล้วนะบัตรแลสัวหมอเดอและสัวหมอเนาะอีกคันนี้ประดุบปากกี้เห็นแล้วนะอาถอนุ้ยปอตะลากอตะบัตรดุลาและตุลลากันยายนนี้หรอเนาะดิเนจ้าเนี่ยเนาะเฮตเต้บ่บ่าหรือก็ค่ะใครเดอเนาะบากาข้อน้องข้อเลิกเอ๊ะบากาชุดเรามีชุดเราสาบสวัสดิการแห่งท่านค่ะแล้วอันนี้ค่ะตัวบากข้อไม่จ่าเลยก็เริ่มต้นหนีนอกขวาวีเนื้อแก้บกาเลิกหนีติชิฟอนีดอลเลิกต้นหนีอ่อนีเนื้อพี่ตามมาตาเนื้อหนีจูบุขอแลราคากลัวเจตตือเลิกต้นหนีอ่อนเนาะตตือละสิติชีบากาก็ได้ตะกุลรอเนี่ยเดิมข้อกวาดเลิกประดุประกาศแต่ปรับพลารอตะกุจอดได้ทีที่ซออาแอดอกึมมือเลิกปลาชุลมีชุลศักดิ์แค่แล้วเนาะดีเนจ้าเดอข้อกันหนาตะกุจอดเกวี้ยมือจากใครเนี่ยอันลุดโดเลิกโครงการไทยช่วยไทยพลัสตะใครอีเลกาเลิกต้นหนีแลยืนยันสิทธิ์แลโลทะเบียนและชุลมีชุลศักดิ์ที่วัดและลาเคลให้ขออาเมลหรือบอลเนี่ยจะคลืบปากีละบ้าเนาะดีเนจ้าเนี่ยฮากิกันหนาบักกาเดอกลิซอขอชิแกนอดิซอตินิยาอีมาซาดิจะเลตาจัวตายอตากัวเนาะอีกันนี้เพื่อโทกว่ากลิซอก็กรมอุตุนิยมวิทยาเชิงของกุปาเลตาตินิยาอีมือนิมือซอคิชิแย่ลาพฤษภาคมนี่ขี้กระโถยกยาคือชิคุยเนาะมากกว่าเวดาดิซอเลอร์โกคอคือนาริตนิญาอีและตุเลอร์คือนาริโกคอเลอร์วันนี้ก็จะแต่ถ้าเขาปาเดปาภาคเหนือมุขจูโอเวดาคือชีเปอร์เซ็นเนาะอาร์ติกิจูเพลเลอร์เวเมโฮซอเวกิแม่เวเชียงรายเวลำพูนเวลำปางเวพยาเวน่านเวอุตรดิตเวตากเวพิษณุโลกก็ดอลเลอร์เวเพชรบูรณ์ก็จะแต่เลิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะก็ยืนยันเลิกภาคอีสานเนจูเวดาเซอร์ชีเปอร์เซนอาร์ติกิจูเพลเลอร์เวเลยเวน้องคายเวบึงการเวชัยภูมิเวนครราชสีมาก็ดอลเลอร์เวอุบลราชธานีเนาะก็จะแต่เลิกตาภาพพอจูเวดาลุยชีเปอร์เซนอาร์ติกิจูเพลเลอร์เวนครสวรรค์เวอุทัยธานีเวสุพรรณบุรีเวกาญจนบุรีเวราชบุรีเวนครปฐมก็ดอลเลอร์เวสมุทรสงครามเนาะแล้วก็จะแต่ละก็ดับภาคตะวันออกจูเวดาเซอร์ชีเปอร์เซนอาร์ติกิจูเพลเลอร์เวนครนายกเวชนบุรีเวระยองเวจันทบุรีเวตราดดอกก็จะแต่เลหลักขอปาเดปาเริ่มมือแฮทอภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะจูเวดาคือชีเปอร์เซนอาร์ติเกจูเพลโลเวสุราธานีเวนครศรีธรรมราชเวพัทลุงเวสงขลาเวยะลากดอลเวนราธิวาสก็จะแต่ละหลักขอปาเดปาเริ่มมือลอนึภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะมุขจูเวดานิชิเปอร์เซนอาริกิจูเพลเวระนองเวพังงาเวภูเก็ตกดอลเวกระบี่เวบอกก็เวเลอโอบุลาซาเดเวบอกก็นี้มุขจูโอเวดาเลิ
ลุยชีเปอร์เซนเนาะเดออาริเกอาเตวดาเกอร์จูตับเริ่มหืบบัตรรอเลตุเลอร์ฮาร์ลคอปานีเนาะอีคาเดอเฮเตบอบาสิญาคือดอปเปอร์แวร์มือกับพาติพูพีโอเวดาเปย์อีเนาะกันนาดกว่าตาซาวิดอปเตอร์เพลคีเพลเนาะเลกาเลเอดอเกอร์กันนาตาซาวีปอลเลอร์เพลหรือพุทธพุกเกโดกันนาเสียเนาะดีเนจันเนและกันนากว่าตาซาวีเนาะดิซอเลอร์แม่ลอยอะตาแต่ว่าตาซื้อยืดตาเอะเนาะดินิจันนี่แหละกันนะสก๊อตเนาะ

0: No, คือตือเวดาลีตาสวีปืออันนันอตาลาเลตือเปรเนาะตาสวีตือเปรอินี่ก็นาแลบลอเดอร์ชมูเกลเปรกันยอตาโอมูนี่เนาะดิซอปืออันนันอือเวดาเนี่ยชมูอาเกดิซอลปะยอตาโอมูจิลอกาตือกาตือกานี่คือทอเดอร์ตือเปรตือลือตือเปรวาดิซอตือกาโอทอเดอร์โลเจมันตานีโอตึเปทอแช่ทอบากะตะโอบารากะตะตโอวาบากะเดเซเลกนิกลุนิเจตบาระบาเดบามาลุมาแลคอตานีตึเลโคเปลอนาเปลอบากะตึเลตะโอชูคลิตคีวาเนาะเมื่อจะเตเรเซียปาคือทอกอกานีปาคือทอดฮอลิเนาะดิซาเลบแกปโซนะคือทอโอเลโอเลมอปูโอเพลลอเดฮอตติกอตะคาเดอะแกตาตะคาดิซอมันนี่เอาโอตบลาจินะฮูปาซาปราเตปอลเลปลืมตานีเนาะมันจะจะตอร์ปอเนี่ยอะเตวันยอนีอะตาอูมูมาซาดิคือทอเดบาโตโนโตกอตาอามีอาจาอะแกตาดิซอเลบามาชูรอกะจาซาเนาะเดเตเลนึกโตกอตาเมือตาเตมือวันยอตมือย้อมมือดิจิลอเดอร์นึ่งบ้าผ่านศูนย์ซาเดียเรดิซอตัวที่ลอซาเรเตอร์เมอร์บาลานินเลตุกตามือตาเปอร์เตอร์มาเลมาเกอแฮนนาเกโออาไฮเกนนาเกสคีดิซอลอนาลอกลีเกสคีมตาเนเซเจนอดิเนจานีนึ่งบ้าผ่าสุภาษาเรบาคานีอาแกตาลอกว่าหน้ามากกว่าหน้าดิซอเลแต่นึ่งแม่ตุกตาดีจานีเนื้อสูนซากมาซาจะหล่อนแม่มาซาดีเนื้อสูนซากมาซาจะหล่อดิเนจานี่ก็มันนี่อีปะบาตัวที่เราซากเกเรที่ซอบตาชุดตาชาอากวาดาเลอโรคซึมเศร้าเนี่ยเปิดหอไว้ดาราดเนาะบากาตสิญาเราซาระบาเนาะโอเดกาเดฮะโอเดกาเดแต่ทั้งหมดตัวเดียวตัวจะซับกันเนาะกาโอเดกาเดโอเดปะเกินหนึ่งมือหากิโอเกเดกาเนซาเติมมือเติมเปอร์ตาโมฮอซาตาตัวโมโอซาดิสเล่เนาะนี่แม่มาซาดิจานี่เลยก็เติร์ดเดิมนึกแค่แลโอกว่าก็สีสระเนาะเมื่อเลิกก็สีสระดอกควายนาดิซ้อนนึกก็จากใครอินี่บอกว่าดาเลอร์ตะกู้ปูนึกตาชมโมนี่มาซาดิจลอเนาะแม่บาลลาเนี่ยโอเวดาเลอร์สวีทีบาลบาลไม่มีบาลจะจ่าเลอร์โอเลอร์ผสมปูเนาะก็สีสระกันเนี่ยเห็นล้อก็สีเมื่อเลิกเปิดเกี่ยวแต่ใครบอกว่าเกี่ยวก็สีนี่แกปลาปลื้อทั้งนี้ปะอาแกดิซ้อบาลาลาเนตโตกอตาอามีอาจาไม่ต้องมีเลอเนสูนซาเลตเปโดตาเลนโตกอตะไคเนาะเฮกะตึตึเนออกสิมทะเนดิซอกสิสระเฮลอนะเนอากะเฮทอมอมึงจะบากะไม่ต่อกะเสียเดนึกแกกว่าๆลอกะนึแลเตกเตลอตาเลอะคือสุคือซาเตลอตาเลตมึตเปเลอโอเลนซากอปูเฮปาเลเนแอดอลกะเตรากะตึตึตะไคเนออาบาเจอจีเนาะดิเนจ่าเดอแต่ก็มีก็จะเดบับผ่าเดเวลเลิ่งก็จะเดกาวะเนาะเดมาเลอร์ซับคีรักก็ตื่นตื่นนะคือเกเดินนะเนาะดิเนจ่านี่เดอเฮกีเฮบาดอปเวเมื่อพัติพื้นพีก็กาเนาะแต่ก็มีก็จะนี่อัปเปอร์ทอสเซอารมาเซเนาะดิเนจ่าเดออาคือเซอาพีเซเนาะดิซ้อมมุขจูเนี่ยจะเจอมุขจูจะเจอตะกุลอเนาะดิเนจ่านี่เดอเฮกีเฮบาก็ดีก็กาจะเตลเลนตุกอตาและมีแลจ่าเนาะนึกคือทอนเน่นึกตั้งเหนียวเถอะค่ะวะเนาะบาลานอาแก้นตาชมโมก็ล้อที่ซ้อในชมโมเรื่องก็จะอุตระเนาะมันจะอันนอกรเนี่ยปลาเลอร์นึกแค่กว่ากว่านึกว่ามอนนึกสก๊อตนึกปืนนึกแวนนึกมอนนึกปลาปลาเลอร์เนี่ยแอดอกกระตุ้นดูตัวโจ้เนี่ยอาข้อก็หนาหนาทอโบเนาะดิเนจันนี่เฮกเฮบากอกันเนาะตาเชื่อก็ต่อโคบกี้หรือจิบหรือจิบโคดับปืนแวนมือกาพาตีพื้นพีเนาะก็หนาดับกันเลยวิทยุเนาะกว่าดับกันแล้วออนไลน์เมื่อก็กันนี้เบมือซาพีโอเดกโลโอเดจเนาะแค่มาหานี้แฮตโตกอลาซาด้วยเนาะตาชื่อก็ต่อดีละล้อคือนาริและติเลนนุยนาริเดยาพอมูลาวารัญญาไฟเพรโรดก็ขอไปอีลอพาลาซาไปอีเลยนะต้นนี้ชุลมีชุลสารับสิทธิ์ไทยเชื่อไทยพรัดและรับสิทธิ์ไคอีเนาะไคอีในลอเลเกตาบาเลอร์ข้อกันละเนาะดิซอลเลอร์8ล้านสิทธิ์เนาะดิเนจานี่และคลิกๆเนาะเลยนะเริ่มต้นนี้ชุลมีชุลสาดีว่าดิเนจานี่ลอพาลาซาไปอีตับเลยเนาะ
1: อาเพิ่มอาเพิ่มอยู่อาเพิ่มคุยด้วย Debe usar un motor, sí, marchó. Porque pañocos y sopa. Y sopa le vamos a ir a la cama.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
0: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: ประชาชนจังหวัดนราธิวาสทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
10: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่ที่เดินทางมาติดต่อเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนเช่นผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
11: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธ์รัตนาชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: สำหรับการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ9ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาการพ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนที่จังหวัดอุดรธานี
12: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าล่าสุดอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านทั้งการติดตามปัญหาภาคเกษตรการบริหารจัดการน้ำและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนไม่ได้พักผ่อนอย่างไรก็ตามนายสุริยะยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อเดินหน้าติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
7: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
8: จองหู้ค่ะหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 ซีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลิเฮาค่าขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักเหมือไม่ต้นเยอะต้นเข้ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเซเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันปอดถูกเมียนอีกป้ายดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินข้าวขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบปืนเผาตีสามกรมประชาสัมพันธ
9: ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสั่งว่าทบหันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลดีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเซดอนเกียงใหม่หมายโฟน053-112-808ในค่ะออเซดอนเกียงใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีให้กังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5นื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำไลคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อิงเกรด2เหงปลาย26ต่อถึง วันที่31เดือน5 2526ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดสำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ่มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮเธอจันล้มถวยเจออันลีต้องฝ้าเสียนเสืออัมมี่หมอกกวนกองกวนโม

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งหุ้งป่อยเซ็งสวทอเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทอเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: เพชรหมอกลูเฮนและผายร่างก้นอันโครงสร้างดีไซเนอร์ออกแบบในขะก้นอันสนเจอปัดปืนกุฏิเข้าโฮมลองการอุบกุ้มลองการเล็กลายคุณมุ่นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีโครงสร้างเฮินเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันโฮมสมัยจันลุมฝ้าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นขะเยอกอการขึงปองให้สร้างลองแฟชั่นปืนแผ่ดังซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นนะคะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออกในวันที่ลาลาวันที่1ถึงวันที่3เหลินทน62เฮงปลาย26ในอองตีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในก็จะมีป้าดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซน์แฟชั่นนะคะย่อก็ก้นอันลงเรียนภายพาไทยจือเสียงหลังตั้งเบื้องจึงไทยอีกป้าดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10องตี1ปากคู่ของเครื่องใจโฮมกับนังแฟชั่นอันหางหลีหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวย่อก็ยังแลกเปลี่ยนป้ายหู้เกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาดิเครื่องบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันคาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ่าเห็นหู้ลองการเอาไปวนโครงสร้างไทยน่ะเสียมาเปลี่ยนไปหลากหลายมาเจอเฮามันห่มสมัยในนั้นค่ะอ้ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งหลีๆในฮบทบจอมก้นอันโรงเรียนฝ่ายแฟชั่นเมืองไทยแลกเปลี่ยนตั้งหู้มีบาดังแฟชั่นอันห่มสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก็ย้อนผิดหมอกบอกแม่พี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2แห่งปลาย26อองตีศูนย์การค่ะเซ็นทันเก้งใหม่นะคะอ้อขอบใจอย่านำค่ะ

มักสูงค่ะมักสูงพี่น้องเขาทั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันตีนเอาตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมข้าวหมูข้าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่อให้เสียพ่อแม่ปีปีน้องน้องเขาอยู่ในขาออกพี่น้องเขาค่ะชมอยู่ที่เราตั้งไรผมจอมครับตอนกูก็ให้มีตั้งซื้อก็อะไรไปอะไรก็ให้รถพี่เขียนกันกูก็กูเกิลในเป็นคอยยังอันสูงสุดเดียวค่ะส่งสั่งถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาอยู่ในนั่นค่ะข่าวเงาอ่อนตั้งในเดี๋ยวเอามาฝากตอนจนถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเหนือนั่นค่ะเกี่ยวกับโดยรองไทยช่วยไทยพลัดในนั่นค่ะ60-40ในนั่นค่ะเปิ้นลงเส้นสายไม้ตอนตาก้นจะเจออันเป็นก้นไทยในนั่นค่ะพี่น้องเขาลงเส้นสายไม้ผ่านตั้งแอปพลิเคชันเป่าตั้งในนั่นค่ะเยอะก็ เขาก็ได้ดิบแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัด60-40ในเฮก่อนเนี่ยกว่าเป็นลงเสียนสายใหม่ในวันที่25เหมือนในเตะเอาเหมือนในกว่าต่อถึงวันที่29ข้าวย้ํา6โมงกลางเหนือต่อถึง10โมงกลางค่ำกูวันต่อถึงวันที่29อํานั้นก็ต่อบ่ป่นกว่าว่าศูนย์ไหลตีเตะไหลนั้นให้มันบ่เตรียมเหี่ยวนี่ก็อําถึงข้าวย้ํานั้นก็ไหลในนั้นค่ะแต่เร็วในนะคะต่อถึงข้าวย้ํา10โมงปลาย22 23นาทีในนะคะพี่น้องเฮาเขามันก็ได้มีอยู่กวนใจมันเลยอยู่ค่ะต้นดา30ล้านก็ในในขณะพี่น้องเขาไล่แต่เหลวในกึดไว้อยู่8ล้าน4แสน67เหง8ปาก85ศูนย์ไล่ศูนย์ติดติดไล่ไทยช่วยไทยพลัดนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็ลงเสียนสายไหมไทยช่วยไทยพลัดนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขา30ล้านก็ในในนั่นค่ะเปิ้นก็ได้ห่มใจสูงสุด200วัตต์ต่อก็ต่อ1วันในนั่นค่ะพี่น้องเขาใน1เหรียญได้อําป่น 1,000 วัตต์ต่อก็ต่อเหรียญในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะย่อก็เงินอันที่เหลือในเหรียญนั่นเนี่ยเอาก็ใจแทงเหรียญนั่นก็อําไรขนาดหลุได้ใจเฮามันหมดนั่นค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะเตเจ้าสุนไลตอนตาโครงการไทยช่วยไทยพลัดในเมื่อละล่ะในเตวันที่1เหรียญเตมาในกว่าในนั่นค่ะต่อถึงวันที่30ในนั่นค่ะพี่น้องเขาเลิ้นเก่าในค่ะ1ต่อถึงวันที่30วันที่1เลิ้น6ในค่ะเนาะต่อถึงวันที่30เลิ้นเก่าในนั่นค่ะเตตอนตาฟู้ดเดลิเวอรี่นั่นในค่ะพี่น้องเขาก็เตจากวันที่15เลิ้นทน6กว่าในค่ะออพี่น้องเขาเข้าย้ำ6ม้องกลางในต่อถึง9ม้องกลางค่ำในนั่นค่ะผ่านเงิน G-Wallet ในแอปเป่าตั้งอำนังก็ตีลันกาติโฮมตอนโครงการมันนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็ตอนแต่อันที่ลงหับศูนย์นั่นล่ะในก็ผ่านแอปเป่าตั้งในนั่นค่ะพี่น้องเขาเยอะก็อย่าไปลืมเปิดใจ G-Wallet ก่อนเจออันตั้งเขาจะเลยใส่เงินกว่าในนั้นนั่นค่ะเนาะอันในตอนตากุนจะเจออันมีไว้วัดไทยหูปากเต็มค่ะพี่น้องเขาในก็ข้าจะเอามาปั่นในค่ะศูนย์ตอนตาพี่น้องเขาจะเจออันตีไรก็เป็นกุนไทยมีไว้กับตัวอาศัก18ปีขึ้นเนื้อในค่ะในวันอันลงเส้นสายไม้นั่นในค่ะอําเป็นกุนอันมีไว้วัดไว้ปัดสวัสดิการแห่งรัฐในนั่นค่ะเนาะเยอะก็อําเป็นกุนอันตีไรปิกไว้ศูนย์ไรศูนย์เป็นแล้วก็เล็กใจเงินกว่าขึ้นมือโครงการคนละครึ่งอันปอกกําที่1ถึง5

่นมานั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเขาก็ดีเลยเช็คด้วยนั่นค่ะว่าเขาผ่านห้าผ่านห้าในนั่นค่ะเนาะตอนดังอันเป็นเสียงกะห้านค่าห้านขายนั่นเนี่ยก็เป็นร้านเก่านั่นเนี่ยก็เป็นกติเจ้าสิทธิ์เหมือนในกำเหลวในนั่นค่ะเนาะกดยืนยันสิทธิ์นั่นค่ะพี่น้องเขาร้านกำใหม่ก็ติเป็นเศร้าห้าหรือในต่อถึงวันที่31เดือน7ในนั่นค่ะพี่น้องเขาในกติมีเจ้าหนังไหนในนั่นค่ะกติเลยเปิดบัญชีปรับยืมเงินกรุงไทยค่ะเพราะเป็นเสียงอันดีๆลงเส้นสายไหมไทยช่วยไทยพลัดในในนั่นค่ะเนาะยกผ่านสมัครผ่านดังร้านถุงเงินเนี่ยค่ะwww.thungun.krungthai.com ในนั่นค่ะเฮานี่ก็เป็นเที่ยงนึงลองที่ข้าจะเอามาฝากตอนตัวถึงป้อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขานั่นว่าจังหนังไหนค่ะใครฮู้เพิ่มเติมจังหื้อนี่ก็เฮาค่ะก็รู้ได้เช็คด้วยศูนย์เฮาค่ะนั่นก่อนไล่ไล่อํานั้นก็บ่เป็นเสียงลั่นกาก็ต้องถามที่ตั้งธนาคารกรุงไทยนั่นก็ไล่เหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเฮานี่ก็เอามาฝากปันค่ะตอนดาติใส่เงินจีวอลเล็ตผ่านแอปเป่าตังนั่นนี่ก็สิมีอยู่4จ้อม4ตั้งจ้อมกันในนั้นค่ะที่ผ่านเป่าตั้งเพย์บัญชีกรุงไทยในนั้นค่ะกรุงไทย Next นะคะบัญชีต่างอันเทียงก็เลยเหมือนกันในก็เพิ่นก็ได้เพิ่มเติมมาปั่นเสื้อหนังไหนในนั้นค่ะอ๋อพี่น้องเขามันก็ติลาดว่าเข้าใจจ่ายกว่าเมื่อหรือเขาก็ถามกว่าอะไรคือแทงศูนย์เขาขาดใจในวันไม่ได้มดยังหักไปมดจิ้มเสื้อหนังไหนค่ะย่อก็เพิ่นอําคายปันตอนตาเป็นนําเราสู่ละจิ้มเสื้อไหนค่ะนะในก็หลู่เลยฟังกันไว้จ้อมในนั้นค่ะอันนี้เป็นตอนการไทยคนละครึ่งไทยพลัดนะคะเอามาฝากตอนถึงป้าแม่พี่น้องเขาติลงเสียงสายหมายในวันเหมือนในเตเตเจ้าในวันที่1เดือนตีมาในค่ะออพี่น้องเขาเนี่ยก็ฝากตอนทุกถึงกันเรื่องหนังไหนค่ะมาด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันค่ะพี่น้องเขาได้เป็นซึ่งหือพองหล่านะคะตั้งบอดห่องซึ่งไทยในนี่ก็ได้มีนะคะฝนที่จังตกลงมาโหปากมัน60นึปื้นตีในค่ะออพี่น้องเขาค่ะได้ตกหลายตีหลายตั้งเหมือนกันในนั่นค่ะก็ได้มีกำนำติดตัวที่ตั้งเซตันเกียงใหม่เกียงไฮลำปูนลำปางพะเยาเมืองน่านในนั่นค่ะโยก็อุตรดิตถ์เมืองตากพิษณุโลกเพชรบุรีลมกระดมเย็นที่มีดี24ถึง27องศาเซลเซียสค่ะวัยวันมาตั้งใหม่ได้มี34ถึง37องศาเซลเซียสตั้งพัดลมใน10ต่อถึง20กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงค่ะบ่ได้ก็ด้วยตั้งหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาจิ่มเชื่อในเมืองเลยในฝนตกมาหูปากมัน30ค่ะเลยว่าอำเภอตกหนำบ่ได้ก็ด้วยตั้งภาคกลางในนั่นค่ะหูปากมันจะมีฝนตกลงมา40ในพื้นที่ที่ตกอยู่ดีตั้งนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามนะคะลมกระดมเย็นที่อยู่ดี24ถึง26ไว้วันเต็มไม่อีกนึงค่ะต่อถึงมี36ต่อถึง38องศาเซลเซียสค่ะว่าเดี๋ยวมาตัวตั้งชลบุรีระยองจันทบุรีและเมืองตราดนครนายกจิ่มเจ้านายโหปากมันฝนที่ตกโหปากมัน30ในพื้นที่น้ำปางหลายได้ตั้งขึ้นสูง 1-2 เมตรในนั้นค่ะโยกกระเป๋าอันนี้มีฝนตกลงมานั้นน้ำปางหลายได้น้ำหวนมานั้นค่ะเนาะดีขึ้นสูงเฮียง 2-3 เมตรหลู่เลยฟังกันไว้จ้อมในนั้นค่ะบ่ได้ก็ได้ดังภาคใต้นะคะอํานั้นก็ปอดจานนั่นที่มีฝนตกลงมาโหปากมัน60ในพื้นที่ที่ตกนําที่ตั้งสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสในนั้นค่ะบ่ได้ก็ด้วยทางตั้งฝั่งตะวันตกภาคใต้นี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาโหปากมัน70ก็ได้นําที่ตั้งระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ในจำเจ้าในค่ะเนี่ยก็ฝนร่มมาเหมือนกันน้ำปังหลายก็จังขึ้นสูงเหมือนกันมาตัวดีข่าวเงาฝนร่มตั้งกรุงเทพและหิมหอมหิมเจตอนหิมหอมเจ้านั่นเนี่ยก็ฝนได้ตั้งตกมาหูปากมัน40ในพื้นที่ขากำนำก็ได้ตกไววันต่อว่าถึงกลางค่ำนะคะลมกระดมเย็นเตียอยู่ที่26ถึง28องศาเซลเซียสไววันเตียมี35ถึง37องศาเซลเซียสก็อะไรไปไหลฟังกันไว้มีบ้าจองซื้อพายังในนั้นค่ะฮอลดฮอกาก็ให้รถพี่กันฟังกันไว้จอมโกพลตกตั้งมื่นเต็มเจิงหนังไหนค่ะโยก็กว่าอะไรไปอะไรก็ให้รถพี่กันกูก้นเนี่ยข้าจะเสียงเอามาฝากตัวจู้ถึงพ่อแม่พี่น้องเขาขอเจิงหนังไหนค่ะหรือจะถ่อมด้วยเพียงความหวานหนูถูกใจกันก่อนค่ะนะส่งขึ้นมาอุบมาโอจอมกันแทงกำหนึ่งในนั้นค่ะข้าจะเสียงเอามาฝากตัวจู้ถึงพี่น้องเขาซีหนังฮิปโปติมีลองตั้งเปียวมุนเสื้อสะใจกันเต็มเจิงในค่ะข้าจะเอามาฝากด่วนจุดถึงกูก็กูก้นค่ะนะชมด้วยเพียงความหมันหูถูกใจก่อนค่ะชมด้วยเพียงความหูในค่ะยิ่งหมดขนาดตึกข้าเจอหาปันอยู่ค่ะนะมีอะไรเยอะขนาดนี้ความพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาใจอ่องที่ค่ำเนี่ยนั่นค่ะยิ่งหมดขนาดนั้นข้าเจอฝากด่วนจุดถึงกันนะแผ่วถึงแล้วก็วุ่นถึงมือแผ่วถึงแล้ววุ่นถึงมือเจ้าของที่ค้ำห้องไว้สืบถอมค่ะ

อ๋อค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะขอบทบจําพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาตีในในค่ะเนาะมันก็ว่าอําอ่านข้อความค่ะบางอันอ่านนําตั้นขึ้นค่ะเนาะอ่านนําตั้นขึ้นนะคะยินน้อมใหญ่นําคณะย้อนน้อมใหญ่นําค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะคุณจันทร์ค่ะอ่านภาษาไทยได้ไหมอ่านได้นะคะเขียนได้อ่านได้ถ้าหาเจอข้อคอมเมนต์ที่เขียนมารบกวนเขียนมาใหม่เพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะมากเอาค่ะพี่น้องเขาค่ะที่ต้องตักกันเข้ามาอ่านเลยกูภาษาค่ะพี่น้องเขาอ่านเลยกูภาษาค่ะในอําหมอก็ค่ะที่คัดเจอให้เพิ่นอ่านตอนแต่พี่น้องเขาเตรียมมาอําว่าพี่น้องเขาเตรียมผิดเตรียมผลเตรียมยักจําจําไตมันผิดมาเนี่ยนั่นค่ะหมูปีจุ่มน้องก็เป็นหมูปีจมน้องเนี่ยจําแนวปีหมูขาวนุ่นก็เป็นปีหมูขาวนุ่นจิ๋มจะในค่ะก็ได้คัดเจอชื่อจ่วยให้อ่านค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะบ่หันข้อความค่ะนะกํานําค่าเตไล่ผ่านตั้งเฮือนสอมเฮือนลําเมียก็หลุเลยตวยข่อมเหี่ยวตาแทงหลายๆครึ่งบางปอกมาอ่ําหันขอความพี่น้องของตรงตักกันเข้ามานี่ก็ขึ้นเตรียมมาใหม่นี่ค่ะเนาะมีอะไรค่ะเตรียมมาค่ะเลยเตรียมไว้กันเลยค่ะตั้นหันค่ะลุงก็ตรงตักกันเข้ามามาตวยขอความที่พี่น้องขอตักกันเข้ามาค่ะเนาะค่ะก็คัดเจออ่านอ๋อนี่เพลงไทยใหญ่นี่เธอเป็นคนไทยใหญ่หรออ๋อโอเคในเป็นความไต้ค่ะเปลี่ยนเป็นความไต้ขึ้นเนาะในก็เป็นเพลงความไต้เหมือนกันเนี่ยนั่นค่ะอันนี้เป็นภาคภาษาไทยใหญ่เป็นผู้ประกาศภาษาไทยใหญ่เพลงก็เป็นเพลงไทยใหญ่เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะป้อมป่องจะขึ้นต้องทำกันเข้ามาเทียงนาลุงนะโอเคค่ะเป็นความไต้ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะปีโมคานุ่นในตัวโมไรก็เอายิ้มจมขอบใจอย่างน้ำค่ะเอามาถอมด้วยข่าวเงากันเชียงอิดอ่อนหนึ่งค่ะป้อมแม่ปีน้องๆเขาเขาคำว่าตัวข่าวเงาลองฟิงฝนล้มๆกันเย่าในนั่นค่ะเนาะก็หลายวันค่ะติมือวันเสาร์ปนมาไหนค่ะติมือวันเสาร์นั่นไหนก็เขาค่ะโฮมกันดั้งจุ่มเจอเคยไต้หลายๆจุ่มก็โฮมตอนหับไหนค่ะนั่งห่างหลีมิน้องน้ำพึงในนั่นค่ะน้องน้ำพึงในนั่นค่ะเนาะในก็ข้าเจอกว่าในนั่นค่ะน้องน้ำพึงเจอเคยไต้เขาค่ะอันใดซู้มิสเวอร์2000มิสเวอร์ไทยแลนด์2026นั่นกว่าในนั้นค่ะเนาะก็ผมเชื่อมภาพตอนมานั่งก็เลยเอาตั้งกินตั้งยำคู่ของเครื่องใจการเฮียนการส่วนมาแจกบรรลวนห้องเฮียนตีในก่อนอีกล่าเลยฟิงให้ไต้เก้งใหม่ตั้งวัดกูเต่านั่นเฉียงลูกก้อนในนั้นค่ะอันนี้ก็เอามาตื่นตั้งหลีในนั้นค่ะว่าฝากตอนทุกถึงกันและอําลืมตอนดับเป็นว่าเจอเคยเป็นเผอในนั้นค่ะอําลืมหักเงาตูเจ้ากะว่าเป็นเจอเคยไต้ในนั้นค่ะเอามาติลัดความไต้ไรมันก็ว่าให้อย่างอําลัดความไต้ล่ะอย่างลัดอิดกันล่ะใจโยมาอยู่มึงเต้าดังลัดไรพี่น้องเขารู้เลยว่นว่าเขาเป็นมันก็ว่าให้อย่างเขามันหมอละกําไต้เหมือนเฮามันใจไต้ลงมันเฮานั่นน่ะพี่น้องเขาค่ะเขาเป็นไต้ลือไต้เขินในนั่นค่ะเป็นก้นดังตรงตาทั้งเก่งตุงในความเขาก็ได้ว่าอู้อู้ในห้องตัวเจ้าก็ว่าอู้ในนั่นค่ะเป็นจังนั้นค่ะเนาะอันนี้ก็นั่นแหละเจอเคอไต้อันว่านั่นเจอเหอเงินเคอไต้เขาค่ะมี32มิ้วค่ะไต้ลือไต้เขินไต้เมาไต้คําตีไต้ผาแก้ไต้อาซัมไต้เลียนไต้ลําไต้สามันมีไต้น้ําหนักไต้เนื้อไต้เมาขอความขอก็เท่าก็ตีแปลกเปิงกันกว่าอิดอีกับนั้นเลยพี่น้องเขาอย่าไปพุ่มกันแต๊บตัดเปิ้นว่าเออเฮียงมันลาที่นั้นเฮียงมันลาจังไหนล่ะเนี่ยนะคะแม่หวังก็ว่าเฮียงอําลัดความไต้ล่ะก็เปิ้ลเขามากัดเข็กเข่งเป็นตัวเตี้ยนตอนแต่จึงเมืองไทยอ่ะพี่น้องเขาซึมใจเวลากล้ามไต้อยู่ติ๊กเนี่ยมันก็ไปเจอมันก็มีตีมีตังมันให้ในนั้นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นั้นหนูเลยป่องเจอปันลองปุ่นพ่อนาการเปิ้นมีไว้นั่นเปิ้นยังหลีค่ะเปิ้นใครมาเก้งใหม่เปิ้นก็ย้อนกับสืบมาว่าเตมาฮบทบจอมพี่น้องเจอเคยไต้ตัวเจ้าเก่านั่นกําเหลวจังไหนนั่นขนาดเนาะอันนี้ก็เอามาฝากตัวบอกรักถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาเจอหนังในเที่ยงในนั่นค่ะเที่ยงอันนึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะย่ำพองจะเหลวนั่นในค่ะเนาะลาลีคอมเมนต์ลาลีปันตั้งหันถึงรวยลองตั้งอ่ำลีนั่นในค่ะมีตั้งพิษปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นั้นพี่น้องเขาเตรียมเตส่งอีสังมานั่นในก็หลู่ฟังสติอีกนึงในนั่นค่ะเดี๋ยวมีคนมาแทงเหี่ยวอาจจะเป็นมิดปีมิดชาชีพค่ะเนี่ยก็ในอเมลี่อเมเลอร์เนี่ยค่ะเนาะจักมาอีกสังหลายๆกล่อมหุย้อนน้อมค่ะนะบอกกับหุจักกันค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะยกก็แทงลองหนึ่งมาถ่อมตัวเนี่ยค่ะย้ำพองแต่เหลวในเขาตั้ง3ถึงเก่าเหรินหนึ่งปีสามถึงหกเหรินหกเหรินถึงเก่าเหรินหนึ่งปีกว่าเจิมเจ้าในในนั่นค่ะเปิ้นเตตียอบในนั่นค่ะพี่น้องเขาให้อย่างไรมันติมีมิจฉาชีพในมาหนำแกะเปิ้นเตตี้ยอบในนั้นค่ะก้นอันเป็นเฮียงการยันเมืองก้นอันเป็นอําถูกปักเปิงหมายมี
เหตุการณ์อําถูกแม่นองตีแม่นตั้งมันก้วนอันเฮ็ดผิดปักเปิงหมายมีนั่นนี่ก็เอามาติมาหลักมาจนคุดหกเป็นก้วนอันมาเปิดโนมินีเป็นก้นมาเหตุการณ์ตรงหนึ่งตั้งเมืองจึงไทยมีหมักมือจนยาม5เหตุการณ์ไฮซ่าในเมืองจึงไทยเฮ็ดให้ลองมันกึมตั้งเมืองจึงไทยอําลีนั่นเปิ้นตีย่อบกว่าในนั่นค่ะก็นั้นลองตั้งซะในก็ถูกดีเลยฟังไว้พี่น้องเขาโหลเลยฟังอยู่ฟังกินกันในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาฟังอยู่ฟังกินกันเตี้ยๆว่าๆคณะปอมแม่ปี้ๆน้องๆเฮาเขาค่ะยันฝากฟังไว้ปั่นจ้อมค่ะนะไอ้เหี้ยงเลยมันเฮ็ดอาเก่ามาออกมาหนําแก่พี่น้องเขาช่วยกันรีพอร์ตปันอีกนึงค่ะปันโฮเจอในแลยินจมค่ะจมด้วยจากจอมต้องค่ะยินจมค่ะพี่น้องเขาค่ะยินจมขอบใจกูก็ค่ะมาด้วยแทงในนั่นค่ะเมื่อวันที่23ปวนมานั่นเปิ้นก็ออกตีย่อบก้นต่างจึงเมืองอันมาเฮ็ดการตั้งเมืองจึงไทยโดยเอาก้นไทยเฮ็ดเป็นนาตือมันเสครึ่งปองให้สร้างกว่าในนั่นค่ะปนผูปนตาเจ้าหน้าที่เขานั่นในค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ไล่กว่าตีย่อบในนั่นค่ะสั่งการกดจัดกดทัดด้วยในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะผับในค่ะคาราโอเกะบ้าเลยครับในปืนตีกลางเมืองเก้งใหม่ในค่ะเลยกากดจัดกดทัดยาก้นมึงหมันเนี่ยค่ะก้นหมันค่ะเนาะเหตุการณ์เป็นก้นต่อยตึงและเป็นก้นเหตุการณ์ในเสียงนั่นอยู่12เกาะเนี่ยค่ะตั้งหมดที่มีไว้เหตุการณ์ถูกเมียนก้วยกาอําเมียนจ้อมหนังนายจ้างอันติเฮ็ดไว้จ้อมวัดไว้อันลงไว้นั่นเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นลาดปันว่าพี่ปักเปิงหมายมีเป็นก้นเหตุการณ์ตีไหลไว้ขว้างเหตุการณ์รวยอํามีนายจ้างอํานั้นก็นายจ้างตีอองตีมันนั่นอําเมียนการกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะดูเลยค่ายนายจังในข่าวตั้งสิภาวันเตี๋ยววันเขาเหตุการณ์นั่นในค่ะเจ้าหนังปักเปิงหมายมีเฮียงการยันเมืองเป็นก่อกดเจ็ดกดทัดสีตีย่อบกว่าในนั่นค่ะในก่อตีเลยว่ากำนำก็เปิดมาเตี๋ยมือข้าวเหลือนหานั่นมาในค่ะก้นอันมาแอลเลยก็กำนำแต่เป็นก้นมานเป็นก้นใจแห่งการในค่ะในค่ะนะก้นเดี๋ยวก็มีก้นไทยไว้เป็นหัวหน้าจัดการดูล้อมได้ถึงปันเจ้าหนังในค่ะอ๋อกอบตั้งเจ้าในนั่นสั่งเสื้อว่าเขาขาดติดคึงปังให้สั่งนาการอีสังสีอําว่ายังพองแต่เหลวนั่นมันหยาบเนี่ยในขณะมันง่ายจูเก็บกรรมก้อยกาเปิดได้ปล่อยเฮาค่ะไล่เจอสีเปิ้นก็ได้ขึ้นมาตีหยอบเอาไว้สีเฮาค่ะเหตุการณ์พิษนั่นในนั่นค่ะย่นนั่นแหละลองตั้งซื้อในอย่าไปลาลีไว้เจอเผออย่าไปลาลีหยุ่มเจอเผอมันลีกูเนี่ยในนั่นค่ะกูลองกูอันนั่นในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาก็ดีเตมันเฮาค่ะมาเหตุการณ์ได้เป็นก้นห้องความมาหากินนางเมืองจึงไทยในนั่นก็อําไรค่ะนะย่นเปิ้นสั่งล่ะเฮาค่ะมีวัดไว้ขวางปันขวางเลยหามป้ายหมังมีดังเมืองเปิ่นเลยลองตั้งมาเฮ็ดจังไหนในนั้นคานาลุติเตมันผิดปักเปิงไหมมีมังก็กวนห้องความมังก็อันลูกตั้งเมืองโฮมตุ่มเมียนมาเมืองไต้มาเนี่ยเปิ่นมาสีบันติงยับตีดังอาภัยเจ้าหน้าที่ปริกดจัดก้นเขาเมืองเขาเลยสิ่งเงินเสียงต้องเลยปอกมือขึ้นเฮือนจำเช่นในก็มีหลายๆก็เหมือนกันความนั้นแหละมังก็ว่าเขาขาดเด็กกว่าเหตุการณ์ที่ในเด็กกับห้องเพียงความกันในอื่นในปอดมาตั้งเมืองจึงไทยนั่นหรือไรฟังกันอีกนึงย้อนบัวเปิ้นกติสืบจ้อมหาเขาโยกสังเสวามันขัดหูขัดตาเปิ้นนั่นในเปิ้นกติตีนย่อเพราะขากว่าเจ้าไหนคะนะลองตั้งเจ้าไหนก็บัวเปิ้นปันเหตุการณ์ว่าหิมนาการเปิ้นการเป็นเหตุการณ์ช่างเฉลิมสวยบิวตี้จำเจ้าไหนก็เปิ้นอัมปันเหตุค่ะก็เป็นคนแห่งการในเมืองเหตุคณะเปิ้นอัมปันเหตุกำซื้อกำเลี้ยวในนั้นค่ะนอกก็หรือไรฟังกันไว้จ้อมในนั้นค่ะเยอะก็การกล้าการคายเจมเจ้าหนังในเขาเยอะก็กัดเมืองใหม่ก็ญาติยอบกัดตั้งน้ำอ่องตีขายตั้งกินตั้งย่ำแผงร้อยจอมเสียงจอมกล้าจอมขายปอก้าพักเยือนนั่งเขียวเขาก็ตียอบกว่าในนั้นค่ะก็นั้นพี่น้องเขาก็รู้เลยฟังอยู่ฟังกินกันจอมฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นเจ้าหนังในค่ะชมได้เพียงก้อมอันย้อนกันเข้ามาค่ะชบมือสองหูหักค่ะนั่งนองนวลห้องไว้สืบชมค่ะ

ทั่วมือจองหูหักค่ะมังปอกมังอะไรมานั่นในอันไปทั่วพันกันมังก็เหมือนหนังบนวานะไปหันก็หักนั่นนาและไปมีนั่นนามังปอกมากึ่งกลางมีมาเมื่ออายุอาศักเขาคาอย่างนั่นก็จังเป็นไรในนั่นค่ะหรือเลยอ่อนกันคัดเจอหรือเลยอ่อนกันอําหลวงมุ่งมองมาก็ตัวเลยก็หักอาศักเขาคันนายเออก็ตัวเลยมีจนมังปอกมังเลยมามันมาเหมือนหนังกลางใส่เขาคาอะไรกูลองกูอันนั่นเขาคาหรือเลยมอฟังไว้เจอไหนติดตื้อเข้มดีหรือเซเปิลในนั่นค่ะพี่น้องเขาวีในโจกาเข้าไม่ปีในนั่นในค่ะรอ80จังหือค่ะไหนอ๋อรอ80โอเครอ80ก็รอ80แล้วตั้นนะโยโอเคกําไหนค่ะเนาะมาตุ้ยค่ะพี่น้องเขาเมื่อกี้ค่ะอังลาทางค่ะกลุ่มก็ตกเจอขอความพี่นั่งเห็นล่ะเฮาค่ะให้ป๋าเนี่ยก็เขาก็ตกเจอไปแล้วนั่นน่ะนี่อืมใจคำปึงโอเคยินจมขอบใจนำค่ะย้อนน้อมคณะอ่านผิดก็อย่าไปว่าหังกันค่ะเนาะนั่นค่ะเมื่อกี้คณะถึงกันเลยครับเพราะลืมมาขนาดนี้ก็เบอร์ปิมเมย์นะมาลานะ80เนี่ยนั่นค่ะเพราะกวางอ่ะแป๊ดนั่นขนาดนี้พี่น้องขอเจอรัดวันอินนัวคณะถึงกันเลยเย้าพี่น้องขอจองหูค่ะเออในโจกาปีในมาในในค่าในกูก็จองเหมือนเป็นเหมือนค่าในค่ะคำไม่ห้างหน้าไม่ต่อเพราะถึงวันนั่งอยู่ละลายก็คือเตียกแต่เร็วในแอร์กวนมีไปสองเครื่องค่ะในห้องในเปิดไว้25องศาดิกองศาเซลเซียส25นั่นค่ะเนาะคือค่าหือมั่วราคาในตะเหลียวในค่าก็ฮู้ว่าค่าเป็นสังพี่น้องเขาจ่องเป็นอํานั้นก็บ่ว่ามีลอกไล่ยดยาหายในรัฐปันพองอํานั้นก็เป็นว่าเปิ้นห้องว่าไว้ท้อง5เนี่ยค่ะก็วนกวังอยู่ค่าติเฮ็ดจึงหือหลีย่อก็มืออยู่หลายๆก็หือตกลงมาเฮ็ดเขาเฮ็ดพักในค่ะบ่เลยเอาพัดลมในมาไว้ตั้งนาค่ะก็ท่องปันพัดปันให้ไหนให้มันบ่เย็นค่ะพี่น้องเขานั่งอยู่หลายๆให้ในค่ะอยู่ในห้องสูงที่เตี้ยมาในต่างนี้กัดแกไม่หือออกค่ะในตั้งตัวในหือย่อก็มันก็ว่าเออกว่าดีเอานะนะกว่าฮับนั่งห่างหลีค่ะว่ามันก็บนมาปีตื่นเต้นนะอ่ำตื่นเต้นอีสังแต่ว่านั่งอยู่ไรก็มันไม่แห้งหนาวันไหนแค่ไหนค่ะน้องพี่น้องเขามันเป็นนันค่ะนี่นึกว่าในอาบน้ำเป็นหลายปอกจังใจค่ะใจย่อค่ะอาบน้ำในค่ะอาบน้ำในค่ะอาบน้ำในมาพออาบน้ำอันที่เป็นฝักบัวนั่นเป็นอันไหนในมันที่ออกเทิงหนังใจคักกะเอาปุ้งมาตุ้งไว้เฮก็อันมีฝาปีกนั่นเห็นก่อนกูยุ่งมาไข่เพราะว่าแค่นั้นเยี่ยวในก็เปิดน้ำใส่ในปุ้งเฮก็เอาก้อนตักอาบเอาเอาตักอาบเอาให้ไหนอ่ะมันวนว่ามันกัดเย็นหลีว่าเอาน้ำอันมอชชๆๆอีดอ่ะนี่มันห่างถึงเจอให้ไหนค่ะเนาะค่ะก็เห็นนั่นเนาะก็ยังไปหายค่ะอําหัวคดีหายมือเลยค่ะก็มุงมองอยู่กําเปิ้นก็ว่าให้กินปันไข่ไก่เป็ดว่ะให้กินไข่เป็ด1วัน2ลูกว่ะอ๋อค่ะไปเลยซื้อก็อันนี้เปิ้นที่หาลาดมือว่ามือซื้อในไว้ให้ต้องใจค่ะนี่ก็ให้กินไข่ไก่เป็ดวัน2ลูกว่ะให้กินวิตามินซีให้กินอันนั้นให้กินอันไหนในวะข้าก็หัวที่เฮ็ดซึ่งหือหลีนั่นขนาดเนาะพัดปฏินัวเนี่ยเปิดตั้งแอร์เปิดตั้งพัดลมค่ะพี่น้องเขาเหมือนนั้นขนาดเพราะว่าเหมือนจังหนังข้ามนั้นก็มีล็อกลายยดหยามมันเนี่ยก็หมอกลัดปันกันอีกนึงเขาจะเลยจอยมาแชร์ปันกันให้เขาคาเลยหู้กันกะจะซื้ออันเปลี่ยนเหมือนหนังปีโมขาวโน้นในนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะปืดเอสเซาสีใครยังอ่ำห่มพาโอ้ก็กะไม่เหมือนกันมันไม่เต้เต้ค่ะโอ้เนี่ยค่ะว่านั่นเนาะค่ะกาไฟผ่ายขึ้นนำกาหือพองในก็มาแชร์บันกันมาแหลกลายตั้งหูกันไหลในค่ะนะพี่ก็เป็นเหมือนปีก็เป็นเหมือนกันอาศักเศร้า42ตีเป็นไว้ท้องโอ้เหมือนกันวันนั้นค่ะอําไม่ไล่ยายโยปีหมอหลับใจครับใจคำเปิงร้านในค่ะเพราะตีให้หือหลีนั่นว่าสุว่าหรือหาให้หลีนั่นค่ะก็ยามเปลี่ยนอ๋อยินจมค่ะตีจอยแหลกลายตั้งหูบันกันค่ะนะอาก็เลยมาถอมด้วยโจกาเข้าย่ำตึกกึดอยู่ในนั่นค่ะเขาขามาตัวค่ะก้นหลักต่อส่งรถเครื่องในนำแม่สายสองก็ถูกซึกไทยยื้อตายหนึ่งก็หมัดเจ็บเทียงหนึ่งก็ดีในนำแม่สายแลนลินเมืองไทยเมืองไต้นั่นก้นสายสองก็อันหลักต่อส่งรถเครื่องลูกผายไทยคามกว่ามานั่นถูกย่าซึกไทยยื้อสีก้อนหนึ่งไหลตายกว่าเทียงก้อนหนึ่งหมัดเจ็บในค่ะเมื่อวันที่22เดือนมีนาคม2566ปวดมาย่ำกลางคำนั่นก้นใจสองก็อันจือว่าหม่องอากาแลหม่องอ่องมิ้นขั้นอยู่ไว้ตีปอกสันไส้ก้าเว้งตาคีเล็กไหลลักตกรถเครื่องเขาลูกตีภายเว้งเมสายเมืองไทยเด็กคำกว่าดั้งตาคีเล็กเมืองมันลักลัดคำในนำเมสายตีหิมเซนตั้งมิ้วหย่องลั่นในค่ะเศษสันไส้ก้าเมื่อเขาตึกเอาไม่สร้างหามรถเครื่องคำนำอยู่นั่นถูกเนี้ยซึกไทยเอากองยื้อใส่ขาสองก็
ในนั่นค่ะออกมือกลางคำ8โมงครึ่งไว้นั่น8โมง30หามะเน็ตหม่องอังกะไล่ตายกว่าย้อนตั้งหมัดเจ็บเพียงอันเป็นหม่องอ่องมิ่นข้านั่นอายุ24ปีนั่นแต่ไล่หมัดเจ็บเสียยดยาไว้อยู่ย้อนปลิกไทยยื้อใส่เซหม่องอังกะไล่หมัดเจ็บตีกว้างหลังไผ่ขวามังกองหมักกองป่องปิวกว่าที่ตั้งหน้าอกเสียตายกว่านั่นกำในหม่องอ่องมิ่นข้านได้ไล่หมัดเจ็บตีงอกศอกไผ่ขวาปลิกเขาไล่ตวงถามก้นวันอันอยู่หิ้มนั่นก้อนนึงไล่ผู้ว่าเมื่อย่ำกลางคำแปดมองไปเศร้ามาเน็ตนั่นมันตึกมีไว้อยู่หน้าเฮือนเสียเลยยินเสียงกองตีเนินน้ำสายอันมีไผ่หลังเฮือนมันเผื่อกว่าด้วยก่อนเลยหันมองอังกานั่นนอนความนาเสียตีหิมผังน้ำนะค่ะกำนันมองออกเมียนขั้นอันมาเจ็บนั่นเรียนออกมาตีในสวนกล้วยไผ่เมืองไทยเสียจังในจอยกันส่งตัวเขากว่าที่ยศยาที่เว้งหลงตะคิเล็กย่ำหรือก็ลองในเลยเปิดอมูไว้ตีห้องผลิตตะคิเล็กเสตึกสืบเฮ็ดสร้างจอมหนังปักปึงมันไว้อยู่ในนั่นค่ะอ๋ออันนี้ก็เตเลยว่ากลหลักเหตุการณ์นั่นค่ะเนาะเหตุการณ์อันอําฉุกเมียนหลักต่อส่งมือขึ้นต่างจึงเมืองจําจะได้เปิ้นก็สิเอาจอมหนังลองตราพิษปักปึงของเขากว่าเทียงกำหนึ่งจึงหนังในค่ะฝากตอนจุถึงกันจึงหนังในค่ะอ๋อพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะหรือเขาหรือเจอถอมด้วยแทงเพียงความหวานหูถูกเจอหนึ่งหูเสียเตย้อนผัดยันพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเมื่อกว่ากวนยาวค่ะนะจ่องขึ้นมาหบมาทบจำปีน้องเขาเทียงย้อนสู้ปันกูก็ให้อยู่หลีกลางยานพี่เขนเหตุการณ์สังกอต่อก็สังกอมานาการให้ตื้อต้อนกันกูก็กูก้นไหนค่ะอ้อขาวผัดยันปีน้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะตั้งเพียงความขวัญหักน้องหกคลองไว้ในวันเหมือนในขาวยิ่งโมขานุนเมื่อก่อนค่ะเหมือนสุนค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรป
7: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดความเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องการกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปโดยความมั่นคงทางอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชียหรือ Heart of Asiaที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD
8: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนโดยนายพระดอนกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายให้คะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570สวิสาประทุมมารายงาน
0: โครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมร้อยละ76ของจำนวนนักเรียนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กเล็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่กำลังให้นมบุตรโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมขยายโครงการดังกล่าวต่อไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านโภชนาการและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ในวัยเยาว์ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีซูเบียนโตเปิดตัวโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วซึ่งสามารถแจกจ่ายอาหารไปแล้วกว่า 8,300 ล้านมื้อการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ8ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ยะแน่ลิยะติผาเลออาปูวกาตอวิพอญิมาปูวิชอติผาติกะลิลิถะกุลาปาลาวิโยงาคือไทมิงกอโคโลดะจาวิคือมือละมืออาปูวกาตอวิพอดาวิโอจิติผามิงกึชะดิสอโคโลผึมาเกกะตุออโปกรมประชาสัมพันธ์ออโคโลทอกะซอฟพาวเวอร์สาขาแฟชั่นชะติผาติไกตุโยเจไดตุวิออญิแลฮาปาสตินตะเลเซญิขอฮาปาจูฮาปาญิฮิงาฮาขอชะกอขออติแลศูนย์การค้าเซ็นทรัลจิใหม่ออโคโลไวชเวลโคโลแลอาปูวกาตอวิพ่อออแบบพ่อวิชื่อวิออมเมบูเวงาคือไทมิงกอโคโลเวไลกาลาและจามอดาลาติโยและชเวออคู่กางาคือมียามอตอตาเวดาเวออแบตาเวไลจือติผัดทอกาแตและมาลากิจุโยเจและลีปอยชเวออคโลแลปูเวกาแฟชั่นโชติผากะวึและจูมาลาติโยจิแมและปูเวกาตอวิพ่อจุยีมาจิติผาดอคาติผาซอพาวเวอร์แพกไกตุออโปมีกึจะดิสอโคโลผึมาไกตุออโปกะดอคาติผาเจดากิจุโยจิแมและอชิติจุยออคโลมอตอเวชเบติจูวิออคโลมอโตเวคาเคเตเลติแกปอดะเลเยแพกะกาตุออโปมาดะเกจูโยจิแมกาลือปิแมอัปโปเวกาโตเวพอญิมาปูเวชอติผาติแกลาแลดอคาเจดะเลฮิอยู่แลงาฮึไทมิกอคโลอัปโปเวกาโตเวออเมบูเวชอติผาติไขปะติไขอุลามุลาแลมีเกชติสอคโลงาฮึไทมุมีเวละเมื่อติผาชุทะพึมากะยาเว
4: สิบบาททอโคโลเย่แผ่เวชอติภาและงาคือสิบบาททอโคโลเย่แผ่มาเย่แผ่เวอเจติภาอาชุยอตุยอชาญีแตญีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตสบะโอโคโลเย่แผ่เวชอติภางาคือไทมิงกอโคโลเชตาและไทวิบะโจวิชอติภากาแผ่วิโยและออกเกานิเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติภามาโจวิชอกาแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติภาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกานิเวอาข้าราชการทางการเมืองติภามากาวิชอติภากาแผ่วิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติ10บาททองไม่กะ10 30บาทก็เวชได้เผาโคโลงาฮือเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่เวออเมโจมาโจเวติภาไงๆงาฮือออตุงาฮือเช่นยิราวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกับสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตุเช่นยิราวิโยแม่
3: จังหวัดจิ้มใหม่โคโลเชตาเวงาคุ้มมียาติผาอามีไฟป่ามุคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคาฝุ่น PM 2.5 จะได้ผายอกเกกาตัวออโปงาคือติแกนยิมาละเซจ้าดะและกาดะเกยาวือแม่แฮปเปอร์แฮคโคโลอามีตุเชเวติผาถะหมอเวลโกอามีไฟป่าพ่อกาติเชเวงาคือจังหวัดจิ้มใหม่โคโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่ศูนย์งาแซเตเตยี่ฮีศูนย์ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวถะติปิแผวิโยงาคือจังหวัดจิ้มใหม่โคโลแลอามีมากาตุแต่ก็เลยฮัตตาวิออนิโอฮัตติผาโตลาปุริโย ฮาปาสเตนีเตฮาปาจันนวรีฮาปาตาและเซชเตนีงาฮาปานี่ฮิงาฮาขอจกขออญอยาชเวอขอโลเตจิลิลิอามีมากาตุแตกโลเลฮาตาวิโยอากาจเตจามือจักเกเฮปุเฮขอโลอามีมากาตุแตกโลเลฮาตาวิโยแมออญอยาชอขอโลโนฮูอามีขอตุกเวลอโลเลมูมีเวอเลียวคากุนไมเตตาวิคาสนโนฮูทาอายิติไกตุโยเจงาฮือจิไมวิออขอโลกอดาเกดาวิมฮอซาติภาซากากอกิตุออปูโนฮูทาฮะเลอธุระเชเวเลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิไมเพวิโยแม

ha ge o bia ni la hu ya te ga le le tha ta lu yo ya bi o kho lo la se ja le o rai ka oboda ja o kho lo ha yu la bi yo che de ku no hu ga ka che bi o kho che le nya hu kho ya lo ya o kho ta ku o ti sa wa ji mai สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ที่ฮิโอฮาสจิคกิโลเฮิร์สเตลัยพองาคือละหุข้อรายการอบูดาจาตอกไอเชวิโยและงาละหุข้อป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยติมีเลเลติชุตินาลิตาและซาวุมหลอกอติชินาลิทักคาไกและมุเผือวิโยยาฮินาลิควยตาและก้อนาลิทักคาไกติฮาลิเลงาคือละหุข้อรายการอบูดาจาตอกไอเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือปือตาแลออเลมือทักขะไกเตแกละหุคอพอนาเลอในหือละหุชอจึแกวเตแกออกาปิดะไปไผวิโย

မြလာလေချပောက်ပလိုချက်တာပြောပြောညင်ရဟူရတိဖာကေတိကေရိုက်ကောဘဒကြောခလောငါခုကဖူကမွန်တလေအခောကကောကဒကိချေဗိထပါတော်အရောပေတကလေးလေးထတာဥရရပြောခလောလာဆဲကြလေရိုက်ကောဘဒကြောခလောဟာယူလာဗီယိုမဲဟာဗီယောပြောညင်ရဟူရခဖောချက်ဖလိုချက်တာဝေခခိဖဲချေလေတကလေးလေးထောကကြမဲဒောမဲဇမဲကမဲဟာလေဒောဆချေလီနာจุดเด็ดจ้ากาลีไงคือไทมิงก็คอโลแลมุงกูวิอยาปืดตาแลมุยิขอยาหลูลาปืดวิทปะตออจอยาคาสลูลาเชวิอานาก็ติผาถานี่คือต่อดาแลปูอากาคิจูติกาลีเลกาจาวิดอวิเชวิจอวิติเจลีลีพ่ออายีติแลอาชูยอตูยอยากาถาคาแดนยาซาดักไอสิแมและยันยิวิอยาแลจุดเด็ดซอคอโลสปืดติงเพวิโยยะญองาฮาปามีฮาปาคโลยะญิแลญิชงานญิวันเพวิโยและจะขอญิหีญิชขอขออุขอฮาวิอวิอญิราหุยะติภาโอติญิเลเลมุหลอกอวิอยะติชตินาลิตาแลสากุมหลอกอติชินาลิทะคะกายติญิเลเลงาคือราหุขอไรกะอบุดะเจ้าคโลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสติกะกิโลเฮิร์สเตไลพ่อปุตะเลกะญิพ่อติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยวิออนเนียราหุยะติภาลุลาและกากากามอปุวิทยาธากดไลค์กดแชร์เตเลโอโอกาปิดักไอแพวิโยและยันยิมลกอวิออยากะยูเวลาตาวิซาตาออลอติภาทอกะไลรอยูเวลาตาวิโยแมจะได้คืองะคือออลอปเตลอติแกยูเวลาและกาดะเจดักไอตุเวลายันยิงะฮุมยอคโลแพกไอเชวิออจอยามุชามุยิมกะมุฮอพ่อจันดะวิซาตาออลอติภาทาออลองะคืออยู่เวลาและติแกกาดะเจดักไอตุโยแมจุ่ยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันยิ่งแต่ยิ่งแล้วซาตาติผาปิกาลาตาวิแลจะขอเป้าแลมุยกาลากัวลาจาเลียวยิกาถุลาจิแม่กุลูฮาลูแผลูลาวิติผาทากูให้แหละฝากกวิโยเลซาตากะคาเดพอหาอยู่เจแต่ปอมุยมากกอลากุยมาลาเลมุชัดเชลฮอเชฮอมุวิอซาตามาแลพอจากไอตุโยเจก็เตกุกาลีกุชุกุแคเตเลิกะฝีเวติภากะกาฝาวิจิแม่ลีจะขอเป้าเลยอ๋อเจ้ายาติคติยาจะให้แพะไอตุโยเจแม่เรียกให้กงาคือติกาลีลีกาซาตาคาเดพอหาอยู่แล้วกูให้กูฝาตะแม่เหตุก่อนยิเวติยาธาชุดิสอคโลกางาคือไทมิโกคโลไลกาไลเตียวคโลกามุยิจอมาเฮโลแม่เรียกติกาติติลกุกามุยิกาลามาจากไอตุเสเจยาคาติกาติติลกโอ้ลีมุยย่อยวิโยลีติกาลีติกาเพเชวิมาชุดาวิโยนี่ชงันตาเลนี่ชสนิวิอยาชอคโลงาคือไทมิงกือออคโลแลมุยลุลามาแลมุยลามาจากไอตุวิชอไทมุเมียวนาติตอมุยตอพ่อแล้วไทมิงกือฮอติตอพ่อเจเคเตียแลลีนี่ชินตาเลเซชนิวิอยาลอกกาไทมิงกือภาคอีสานแล้วไทมิงกือก็จะติตอพ่อมุยกอลุลาเลลามากไอตุโยเจแต่ยาแลเลมหอมุยิติดีก็มือคือลาตุโยเจเลงาคือไทมุเหมียวนาติตอพ่อเตียโกไทมิกอก็จอนาติตอพ่อเตและภาคอีสานพ่อคือตุโยเจแม่ใครแต่แลเลงาคือไทมิกือลาชื่ออาดามาเอาไทพ่อกามอีกามหอกือบ้าเฮตะลาตุโยเจเฮกอนิเวติยาทาเลงาคือไทมุเหมียวคอโลกาลิยะนี้งาคือไทมุเหมียวนาติต่อพ่อมุยิเตฮาวิอาขอชิเปอร์เซเบหุตาลอแม่ขอชิเปอร์เซออติออคโลเชียวิแลจังหวัดแม่ฮอซอจีใหม่จีให้ลำพูลำปางพะเยาน่านอุตรดิตตากพิษณุโลและจังหวัดเพชรบุรีพ่อคาไกเจยันกาลิออติชะได้เผาคโลเตกาติติมุยิลามาตุโยจีแม่เวต้าเลภาคอีสานพ่อเซชิเปอร์เซไทมิกอก็จะติต่อออชิเปอร์เซมุยิต่อพ่อเซชิเปอร์เซแล้วไทมิกอฮอติต่อพ่อลาชื่ออาดามาเลเอาไทยพ่อกาเลียอาดามาลอกสุดชิเปอร์เซจิแม่ไอ
เอาไทยพอลีขอชเปอร์เซเจและกุติพอมุยีออชเปอร์เซเคแตกาตาบิเจลิชกาจุยจอปากกรมจุนิยมวิทยาพอยกคือฉันแตนี่และปีลาตาวิสาตาติภาเพวิยมฮาวิอวิอนเนราหุยาติภาโอติปอมมมีเป้ากะมีกอฮิเวลอแมอะโลชติคือเลมมมีเป้ามีฮิไคจาแมมมมมลโกมีฮิวิเจแตกแลงาหือข้อติภากากาวิโยเรียกกว่ายะนี้กะเลนี่ชงานนี้งาหาปาวิอยาวคโลเลมมมีเป้าโลกะมีฮิวิเจมีฮิแฮเวแตกาตาวิแลเลงาอาเซจุเซมินิจุแตกาวิจิแมลิยะซออามทีละปองาคือแทมีเวออยาเลมทีละปอเสนาริงาชเตนาทิธามีฮิกอจะเปือแลมามีเป้าเจคะเตละงาคือแทมีเกมีจออาเภอปามาพาจังหวัดเมฮอซอพอเซหาเซชกิลูวดาวิอคโลมีฮิเวคาจอยกาลาวิจิแมลิชกามามีปาโลมีฮิอาลาวิชอเลงาคือแทมีเกเป้ากาจอกาลาวิลอแมแตกละอวิอเนี่ยแล้วหุยติผาถาแพ็กเกจเวียเจ้ายามุชามุยีพ่อจ้านดาวิซาต่อรติผาอยู่เวลาแล้วจะเกิดชิลากาลาวิโยแม่ก็จ้าเลเล่ยาสนาชองาฮือไทยมีก่อโคโลคามุมียาตุนาจาเวติซอบแผ่วิจโกมาอามาเตเล่โคโคเล่ยาสนาชอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเล่โคละครึ่งโควิดนะเล่ขอเชื่ออ้อชื่อลงทะเบียนเวออลอปตินแผ่วิโกมายาซ้อมทีละเป้าขอนาริท่าตาพอวิโยยาโคไลกาลอกัวเต้นาตุเวนาอลอกัวโครงการโคละครึ่งพลัสเล่ไทยช่วยไทยชเวออโคโลกาคาเปือเล่ปีวิมาเฮเล่โยฮือชอจาลาวัววิโยเล่คาเปือกามเซชลากาเจติปียโควิดทับปัตโตเล่ไลกากากีเวนะเรียกเขาติผาผาแล้วก็ยาซ้อเรียเต้หนักกัตุแล้วมทีละป้องงานนาริทักกัตุแล้วธนาคารกรุงไทยวุศหู้รอวิกาคาเบียโยจิแมเรียโครงการคนละครึ่งพลัสลงทะเบียนวิชาการเรียแอปเป๋าตังขอการลงทะเบียนวิโยเรียกว่าออปีแล้วออสชอปืดาจาโลแมเรียกเรียกว่าจะได้คือออปีเตมูนาลีปุระชาโครงการคนละครึ่งเยจอวิชอติภาแล้วก็ยาซ่องอากาศขอนาริงานาทิธาลงทะเบียนยิวิโยออรติคือท่าเราก็เมื่อติมากาเลก้าลาเวเล่ชอมาใจแวงาดอเวเล่ใครแต่ละที่คือกาเลก็ลงทะเบียนกาวิโยเรียกเรียกว่าแอปเป๋าตังขอลุยเปียวิทยาธาเรียไทยช่วยไทยพลัสขอชอชโกแลตลาเววียลงทะเบียนที่เขานิเปียวิชอติคือติกะลิแม่ตอลาเวเลนอโครงการคนละครึ่งพลัสเลขอชอชเวียเราฮาปัสตินท่าตายแยกไปเพวิโยแต่ก็แหละลิติผาตลาเวก็มาจะก็ออกปีติมัวเล่งคือแอปเป๋าตังคาเดอัปเดตแต่เวลาก็ติเชปะฮามาจอลลิติสัญญาลิติคือติกะโยเลอยากให้คนอ้อคนอ้อจอลิชอกมาจาลาเลเลอาจจะก้าทอก้าทอตุกกับวิจิแม่ลิอยากให้กติกาเชียวจีลีไล่กากาเชียวกูเชียวหมอลีเคยกับไว้จาโลเมลีติคือติกาจะใครมาโอเคมาลงทะเบียนเราแม่แต่ก็แลเล่เฟซบุ๊กเปล่าสัตตาตาลาวิคาบิโยเรียกเขาชออปิติหมูนะลงทะเบียนจอวิชอติผาโลกมหาจาโลแม่เรียกใครแต่แลเล่ออสติหมูโครงการคนละครึ่งพลัสเล่ไทยช่วยไทยพลัสชอคโลลงทะเบียนวิออสติหมูโลกปะฮัจโจเวเลติผาเราก็ยืนยาตัวโตมาผาเวโทรศัพท์มือถืออาเตมาผาเลี่ยธนาคารก็เลยกระจายยืนยาตัวโตเวนะเตผาเราก็ปะฮะกดจอเวเลี่ยโทรศัพท์มือถือเวอร์ชันเลี่ยอัปเดตมากาเวเลี่ยคาเตโกเอลงทะเบียนมากานะเลี่ยเตผาก็ก็ลงทะเบียนแล้วเลี่ยนอวิข้อมูลเก่านอวิข้อมูลตัวสอดเชสิแม่ก็เลยลิแม่เตผาตาลาวิเจเลี่ยก็ยานิเวชอเตคือเตกาเลี่ยชอลงทะเบียนวิมาจาโลเรียกมียากาฮือจาโลแม่เรียกโครงการคนละครึ่งพลัสเฉลี่ยยาซอวิอย่าโคโลไล่กาเราก็ลงทะเบียนเราลออยากให้ไล่กาโกมากาฮิวิกาจอวิเลธนาคารคอผู้หลอกกาคาเบียไกจิแม่เรียกให้กว่าเตวินาทีเวียเซเซกาลีแอปเปาตังขอลงทะเบียนกาวิจิแม่เรียกจะได้คืองาคือกระทรวงดีอีพ่อแล้วธนาคารกรุงไทยพ่อเรียกจ้าดาวิโอคโลงหึมมียาฮ่าฮ่าลงทะเบียนกาตัวออโปเรียแอปเป๋าตังปะฮ่ามาจดตัวออโปยูฮุกะคาแดกัววิโยเรียกกัววิโยเนราหุยติพามากาฮิวิชอลกัวยันติเนเจติมาฮิเลลงทะเบียนวิชอนิชกอนิงาฮาปาคาไกยาคาเซชลากาวิชเบียลากุมากาวิเตแค
อยู่เลี้ยวกะที่เขาชาเหวินะเลยเสร็จฉลาก้าเบียละกุยมาปีละโอ้เลยเหกว่าเสร็จฉลาก้าเบียคอลอยาซอไล่กาเกาให้แม่เลยเหกว่างาหัวเบียนี้ละหุยติกาเลยกะเสร็จฉลาก้าเบียคอลอกาป่าเพปีแม่เลยจะกะอยู่เวลาและอบียนี้ละหุยติผัดถั่วทุลาวิโยใครเตะและเลยบาสวัสดิกาแห่งราติหมู่ลงทะเบียนตูมาโลแม่เลยบาสวัสดิกาแห่งรับบักโคจอตัยแฉเจเลยหาปัสติญละโกอปิติหมู่ติหาปาเวียเสหาเสหากาปาจาเชวิชอเลยอัตโนมัติติปติสหาบักโคแทละตุโยเจเยโกติหาปาเวียติหิบักฟุโมปาจาเกกาเวเลยติเชติตูมาโลเลยลงทะเบียนตูมาโลเลยบาสวัสดิกาแห่งรับบักโคจอมติภานาเลติปติอัตโนมะกาเกวิเจเคเตเลติภาลิสาตาโกนายะวิมหิหิเวสาตากะเพตะมาวิทัปปะตะนิชงานยิละกอบาสวัสดิกาแห่งรักกาลงทะเบียนจลาโกเวโกเลลิไลกางาเกลกะกอจาดะลุลาเวบาสวัสดิกาแห่งรักลิอสกอพอเลลงทะเบียนตุวิอญาวฮาอัจจยะรัฐบาลสาตามาปิลาหิแมเรียกเกวอไวชะวิอยาโคโลอสเตปอกออาพอเลียวเลียวแม่ก็ก็ดูโยเจ้เขาก็ปีเต็มทักกะก็ชนิดแต่นี่แหละฮาวิโกวิชติผาทัจิติลุแต่ดูโยเจ้เพศาปอซาเลียวฮาวิโกวิเตียวิติผาทัลโกกะชนิดเลยมอลโกยุตอดูโยเจ้เขาก็บาสวัสดิกาแห่งราติโมเลียยานินิชงานยิมาลงทะเบียนแม่เลียชุติกานายาวิโลโกนาเจนากาตัวโปกะจัตหาจ้าเจ้าก็เปียเปียเลียมาติเลียโกโคในหือละหุยาโลโกขอคุโลโคเชเววูจาลิเมื่อขอลาวิกาเชฟุเฟย์มาเฮเลียหาวินะเขาก็ยุกอลาวิอยามากาชุดูพัวเคลิมากาปืดตัวโปเลฮักกาฮับเปวิโอคโลลียานิบาสวัสดิกาแห่งรัฐมาลงทะเบียนเสแม่แต่ก็แลจ้าถ้าจ้าเลียจะถูกเปียแม่แต่ก็แลเลียรอซาตาจะได้ผักกะอยู่เวลาเลยไงคือราหุยติผัดถะชลาวิโยแม่

อ๋อนี่ป้าเอ๋อเรียอาวิมานี่มานาตุเวทะตาเตล่าจริงไหมเรียอาวิมากะหอปื้อฮาเลปื้อเวเรียงานนักไอ้ปุ๋ยอย่าเรียเรียข้าติปุกาเรียชดิคือเกาะจ้าเละอบูจอวิอรอถะติเกะเกาะนาสิแม่อวิอัญญาระหุยติภาวงาคือชุลิดอเชวิชติภาชุลิดอวิทะตอกาวิลโกเลเนหือเนหืออตูอปูคะเคติดะเลเนหือเยกาถะคะเคเตดะลาวิอรทาลิงาคือติแกนาสิแม่ชุลิกวิเลเลดอวิอคลุอบูกาวิติเชกามัญมอเลอมาติเลโกโกเตยาดอเวชอติกาอปูกาลีอาชุยอตูเชซาจอซาพอวิถาติลูติสิไกเชวิโยเบื้อโกลีนอหะวิเยกะขออปาอกุลุเชตาวิชอติภากะมาดาวิออตอมาออซาติภาปีเวแพวิโยเลอาชุยอตูถาเจติติลูเวกามะเฮออปาอกุลุเชตาวินิหือยะปายามินิหือเยกะถากะติลูเวลอแมลิชุลิแลและชวิออโคกาลีนิหือพุชิติภาถาอบูมาจ่อยๆเวอคลัวอาคิลิเยบากกึเชเวอจึแพเวลอจิเมเลชุลิดอวิอคลุดาวิเลอบูกาวิเตเจกันญิมามอยาคาชุลิดอวิอคลุเลลูตูสิตุเวมาดาวิอจึคาเบียงาฮึญิมอวิโยฉะดาปาตอลิยะญิงาฮึติกาลิเลกาดอฉิกาฉิจอลอแมลิชุลิดอวิอคลุเลอบูมากาวิอคูกาลูตูสิตุอานาชอยะทะปีลาเวเนี่ยคือคาเบียนิมอวิทัปตะยานิงาคือดอชิกาชิและชุลิต่อยาเกาแม่ชุลิต่อกาวิลโกเลียอบูกามาจาเนี่ยคืออตูอปูลิดาวิอเจอลายยาต่อลาวิลแม่คาเคมอเล่โกโกเลียงาฮือเลียชุลิดอเชวิทัต่อกาวิลโกเตเนี่ยคืออตูเชซาลาวิโยเลอชุพุขอมาเลอานาเพวิมาโกเลซาวจะพอไล่จือพอดะลาวิโยเลชุตอกาวิตยาธาก็ปุตตะโกเลนอเปากุโลเชตาวิชอติภาทกะอานาติภามากะปีแทเลอลอกุเนหือชุดวากุมคอซาจอตอลาโกอเปากุโลเชตาวิชอติภาทกะติลูไกวิโยเฮโกเลเนหืออตุถกะมาติลูเลเนหือเปากุโลเชตาวิชอติภาทกะมากะติลูวิโยก็เพื่อโกกาเลียเยกาขอพุชเตปาลีอัคลีมากาเยบักกือชอยาลีเชบุญิฮาวิอยาพุชอลีจ้าทักโกจ้าหาจ้ายาขาก็เยทักโกไขเกเยสาจ้าลีพุจ้าหาเลเยเยทักโกเยก็เยสาจ้าวิโยลีจะดับปะโตงาฮิชูต่อกาวิทยาทาลีพุติภากาลีก็จองมาลาวิโยลีอลโกอบูมาเจอเจโนอัคลีมากาเยบักกือเชทับปะโตชุลิดอวิลโกลีเนหืออตูอปูทอกาลีอบูมาช่วยกาวิลแม่และชวิอคู่กาลีงาคือเกาะนิเวทยาทาลีชุต่อกาวิทยาทานี่คือนิมาลีอชอบปะมือดาวิพอกะดาลาวิเจชุดอวิชอทาลโกลิชุกะอชอมาติกาเตยามาติเลโกโกลีชุดอวิชอติภาทาเลลีอปีนิเวลีอชอมามือกาวินาลีชุอปาวมาเกกาเฮโกลีงาคือชุต่อกาวิชกะอันนี้คือโอชอปะโอปุกะดะวิทัปปะโตเลโอชอกะก็มาลาติโยจิแม่อวิอญญระหุยะติภาโอเลชุตอวิเชเลคะเปกะนี่คือญิมาติจอวิโยจิแม่เลนี่คือญิมาเลโอดอฉิกะฉิกาวิโลโกเลเลนี่คือเตกะตุโยจิแม่เลยักขะกะนี่คือเลมาดอฉิกาวิโลโกเลชุลิตอตุเวนะฉะคะมะดะกุกะลิตอมากะจิโอจิชะริภาชอนี่คือชอยะวิญิมาทะติจอวิจิแม่เลเคโกเตกะลิลิกะคะเดดอนิเล

จิเมเลนอทันญิมาหาเลลีนอลีฟูลาตาวิถาโกกะเวจิเมกะนาไกปุวิโยลีลีคอปิเอสละศิลปะเลอสละมานาทอลากาตาวิลีคอปิเอติภาและลีชริคืองะฮือกอจ้าเลอเชซาจอซาพ่อวิออลอถะติเกนาสิแมยันนี่อยู่เวลาตาวิเชซาจอซาพ่อวิออลอลูมาแลงะฮือลีจีนาวิตยะทาลีงะฮือออป่าวกุโลสึกนะชะติภาอโทมาติเจออยู่และนี่คือจีนาวิชะติภาทาเยกาวิเลออข้าออลอติภาอยู่เวลาเลออวิออญะระหุยะติภาทาโทลากาวิโยจีนาวิทากูตุนะชิเผวิโยเรียกคะเดนาตะเมออโลติจือแลลีลาหุคมาจอลอลิชเวเลดอกดอกดีปรีก็วิเจเลดอกดีปรีเลดอกดีปรีเลไทยคอลอกดอกดีปรีก็วิโยลาหุลอกดอกดีปรีก็วิเจเลดีปรีเลมาปิดากาตากุกุลาเลเยเวอคาจะเคยจอวิจิแมมดอกดีปรีเวอวิกุเอเวเลจะคอกุติอาเลเลจนากุโลเซเผวิเจงาฮือเลซาลาดูเกียวนาลิดอดีปรีกุเอวิชอยู่เนี่ยเลจเกียวติแกคติปัวเลลิจูงาฮือจนากุติเขาซาลาดูออขอเสียเลจกะเนี่ยปิวิลอกุนี่คือจนาวิติภัททอเลเคลากาวิโยจิแมดอดีปรีเวอวิกุเอเวเลอวิจอวิลอเลชะติยาเลออเจน้อยเตเลอวิจอลอเลชีวิตทอกาลิงาฮือจินาวิทยาธาลิสกุณชติภาลิเยเผวิเจปุตตะโกลิญิยาติยานาลิงาฮือจินาวิทากุณัยตุเวนะชติเยเผเวลิมอจาโกวิจิเมลิลาหุคอลโกนาลิไทคอลโกการพรูโกวิจิลิมอจาโกวิจิเยวิออคาชะเคจอวิโยจิเมลิมอจาลิออภามาโกลิออเจเอติภาอยู่แล้วจ้าเลลีกาตาวิโอคือชะได้ภาหมอกอคอหอบาเผวิจิแมลีหมอกอเมียเลหอบาเผวิจิไม่กาลีจือคอกือติอาเลอโอคือเจชีวาเลลีนี่คือนาเกอเลซาลาดวนเนี่ยเลจุกะติเข้าตูเนี่ยปิกาลีงาคือจีนาวิติภาทอลิเคลากาวิโยจิเมลิเชเวลลิงาฮือจีนาวิติยาทาลิเยเผวิสกนะชิลินจือเคจอลอลิสกนะชิลิจีนาวิออคลุเยเผวิออลอติจือเลดอดิปลีโกวิจิเมลิอินจือติจือลอโกลิหมอจาโกวิจิลิหมอจาลิชินยาทอกาลิจือคอกุติยาเลลินี่คือนาเกอเตียวซาลาดูอะตูเนี่ยอะเลจูจนาเกติเข้าเซปิวิโลโกเดจนาวิติภาทอเคลากาเวจิเมลิและลิชวิออคูกาลิจนาวิติยาทาลิเนฮือเยเผวิแลพุชุพูเลพุชุพูพ่วยเวโอกือเตียเวนาลิน้ำกระเทียมโกวิเลจะได้ภาทอเลียงอะฮือพุชุพูโอกือเฉลี่ยซาลาดูอะติงว่าเลนาลิเนฮือจนาเกติเข้าเนี่ยปีวิลกุลีจนาวิชริภากะเคลากาเวจิเมลีผู้ชุบผู้อกูนาลีชริภากะจนาวิทาลีกาลากาวิเจและชวิออกคู่กาลีลาภาลีลาภาลีกุเอวิมากุน้อยวิติภากาลีนี่คือจนาทาลกุเบจาปีเลมกุคอมเมวิลกุลีจนาวิติภากะเคลาวิโยเจหรือเลกาลีจือแต่โลนาวิชริภาลกุกาลาเฉลี่ยโลวิออกจือติภาทากาลากาวิโยจิเมลีจือแหล่เลมกุคอโลวิมากุลีจนาวิติภากะเคลากาวิเจไม่กาลีลาหรือตีอาเลลีชุดจุเลวิมอกคอลุแม่ปีแลไม่กาติคือติคือมอกแม่เลหอบาวิมาโกลีดอวิกาลีนี่คือมอกคอลุจิติพานาวิกาเคลาวิออกคู่กาลีงาฮือจะได้ละนาวิมาโกลีมอกปีนิวเวชริพากะกากาลากาวิจิแม่ปุตตะเลกาลีชวิออกคู่กะกะสวยยอกะติยาจิแม่ลีกะสวยยอเลงะคือไลกะกะกะจอติโยเฮเลกะสวยยอชะกะอบุจอวิลอเลออชอติจาวิออปิมะกันตุชินยูตุกะละกะวิออโคกะลีกะสวยยอชะติภาทอกะยูวิละเลลีงะคือจินาวิออยาออคโลลีกะสวยยอชะติภาคะเดดอเนอะเลลีอีกะทอกะขอคือ
จ้าเลลี่ราตาวิโอหรือชิวาเลลี่งาหูหมอกอติคือติคือหอบาเชวิลอกูกะเนหือจินาวิชริพาทอกะอมุยอมุยเคลาวิจิและชวิโอคู่กะเลติยากอจอสิลอลี่กูไข่เจ้กูวิลีกูไข่เจ้เฉลี่ยค่าแต่วิโยเลียค่าวิชอนะเชเพวิเจช่วยวิชอเลียอนาเพวิเจแม่เลียค่าวิเลนะเชเพวิเจฉะนั้นปัตตอลิงาคือจีนาวิติปอลีเลียงาคือกูไข่เจ้เลียกูไข่เจ้จะได้พาอยู่เวลาแล้วเลียงาคือนัชติเยเพวิเจงาคือเลียกูไข่เจ้อเจเลียอกือเลียได้พาอยู่เวลาแล้วคาเดติแน่อะไรเลียเนี่ยคือจีนาเกิดได้เข้าอยู่แล้วเนี่ยลอกูกะจนาเวติภากะเคลากะเวติเมลิกูควายเจเจออกูเลออกูนะชื่อแพวิโลแต่กูแลอวิอญะระหุยะติภาทาจนาเวติยะทาลิงะหัวอปอกุโลจอตาเวสกุนะชื่อชะติภาลิอะโทมาติจิอยู่และเยแพวิออคาวรอติภาอยู่เวลาแลลิ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วกว่า22ล้านรายนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมากกว่า900รายแล้วในเวลานี้การท่าเรือ FC คว้าแชมป์ฟุตบอลเมืองไทยคัฟฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันแรกของการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40มียอดลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ล่าสุดนับเวลา11นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ7ล้านสิทธิ์ประชาชนและร้านค้าใหม่ทยอยสมัครไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส
2: เช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกขณะที่ประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่เดินทางมาติดต่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนอาทิผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งพลัสรูปแบบ60-40เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับร้านค้ากลุ่มเดิมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมโดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
3: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะที่ตนเองได้กดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ
4: ก็ช่วยได้เยอะนะได้ค่ากับข้าวอ่ะซื้อของใช้พวกน้ำยาล้างห้องน้ำยาถูพื้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้ตลอดอ่ะ
3: นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธ์รัตนาเชชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ประชาชนจังหวัดกระบี่ตื่นตัวร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพมั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจได้
5: บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสที่ตลาดสดมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จากการพูดคุยพบว่าส่วนใหญ่คนที่ลงทะเบียนสำเร็จใช้เวลาไม่นานมักเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนหน้านี้และอัปเดตข้อมูลแอปเป๋าตังไว้พร้อมแล้ว
6: ค่ะวันนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วค่ะโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะเรียบร้อยค่ะง่ายมากค่ะก็เป็นของใช้จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็แป้งของใช้ต่างๆแล้วก็ซื้อข้าวกลางวันค่ะดีมากค่ะช่วยให้เราได้สะดวกขึ้นนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่มีโครงการดีๆนี้ให้กับประชาชนค่ะ
5: ทั้งนี้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มและสามารถใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศได้ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นี้รุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความชวนเพิ่มเพื่อนทางไลน์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังล่าสุดพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่งข้อความสั้นหรือ SMS และทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนเพื่อจูงใจให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยขอเน้นย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อแนะนำในการป้องกันตนเองจากกลโกงและข่าวปลอมโดยอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือข้อความแปลกปลอมเนื่องจากโครงการของรัฐไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนผ่านข้อความอย่าหลงเชื่อเพจหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสพินรหัส OTP หรือข้อมูลบัญชีธนาคารอย่าหลงเชื่อสายโทรศัพท์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพราะหน่วยงานภาครัฐและธนาคารไม่มีนโยบายโทรศัพท์ไปขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินอย่างแน่นอนทั้งนี้หากหลงกลตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติกรรมที่ผิดปกติสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายย้ำว่าวาระเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลพร้อมกันนี้ยังย้ำถึงแนวทาง างการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตจากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนพบว่าทุกประเทศต่างปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคซึ่งประเด็นนี้ประเทศไทยมีศักยภาพสูง
8: คอนคลูชั่นของ FTA ระหว่างไทยกับ EU ก็เป็นสิ่งที่สำคัญพอๆกับการขอเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยนะครับว่าตรงนี้ก็ฝากให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับท่านรองนายกปุกจีเพื่อที่ให้ทำสิ่งเหล่านี้สำเร็จนะครับ
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าในช่วงต่อจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมและเวทีระดับโลกหลายรายการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสปอตไลท์โลกมากขึ้นทั้งงานนิทรรศการด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงเดือนกันยายนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วงเดือนตุลาคมและงานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกในเดือนพฤศจิกายนจึงขอให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และต่อยอดโอกาสดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคด้วยจุดแข็งด้านเสถียรภาพทางการเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการลงทุนและภาคเอกชนที่เข้มแข็งเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานในรูปแบบทีมไทยแลนด์ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าของเวทีโลกต้องสำเร็จอย่างแน่นอนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดการเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปด้านความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียหรือ Heart of Asia ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดยุโรปผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าการจับคู่ธุรกิจการสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปโดยย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศ
9: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนทางการทูต4ประการคือการทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงรวมทั้งต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายนายเสียศักดิ์ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆเช่นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันที่แม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกในปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยต้องเข้าใจจุดยืนของประเทศไทยว่ากำลังขับเคลื่อนไปทิศทางใดผ่านนโยบายต่างๆที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
10: เราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนเข้าใจว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนกำลังขับเคลื่อนไปทางไหนเพราะเราต้องสร้างแนวทิศใหม่ให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านต้องมีแนวทิศของท่านคือบางครั้งเนี่ยอยากให้ท่านได้ช่วยรายงาน intelligenceที่เขาคิดอะไรกับประเทศไทยอะไรเป็นอุปสรรคเขามองต่างๆเนี่ยเพราะเราต้องเข้าถึงให้ได้เข้าใจเขาก็คือหมายถึงการเข้าถึงผู้กำหนดนโยบายผู้ไปเชฟจริงๆของเขาและฟังความเห็นของเขา
9: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ได้มอบโจทย์สำคัญให้เอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตทั่วยุโรปคิดวิเคราะห์ว่าจะสามารถเสริมสถานะและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยอย่างไรและโอกาสของประเทศไทยในความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆคืออะไรเพื่อเร่งขับเคลื่อนเพิ่มโอกาสให้กับประเทศปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รัฐบาลเดินหน้าก้าวมาตรการชูพลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศภายใต้คอนเซปต์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชน
12: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตและพลังปัจจุบันของประเทศโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เดินหน้ายกระดับบทบาทเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน9มาตรการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนมุ่งสร้างระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีแนวทางสำคัญคือจะผลักดันให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครบทุกพื้นที่ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ยกระดับฐานข้อมูลด้วย AI ให้ทันสมัยและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพและทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยนอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานให้ตรวจสอบได้พร้อมสร้างแรงจูงใจผ่านการมอบรางวัลต้นแบบแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นรวมถึงผู้สนับสนุนการพัฒนาเด็กในทุกภาคส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการร่วมออกแบบประเทศดังนั้นการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนครั้งนี้จึงเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI พร้อมผลักดันระบบดิจิทัลยกระดับมาตรฐานสู่ OECD
13: นายประยอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนนายพระดอนกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทย ควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายคะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบอนุมัติอนุญาตของภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพิ่มความโปร่งใสและเปิดให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14: การแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมีการกำหนดที่ชัดเจนภายใต้พรบ.อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงการบริการของภาครัฐต่างๆแล้วเนี่ย

0: 85คะแนนรวมทั้งส่งเสริมการให้คำปรึกษากำกับติดตามและพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางที่สำนักงานปปช.กำหนดชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมหน่วยแพทย์และผู้แสวงบุญฮัจญ์ชาวไทยที่นครมักกะซาอุดีอาระเบียเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปนครเมกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกิจการฮัตแห่งประเทศไทยและหน่วยแพทย์ไทยที่ร่วมกันดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยมุสลิมผู้เดินทางมาแสวงบุญในพิธีฮัตประจำปี2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้แสวงบุญชาวไทยณทุ่งมีนาเพื่อติดตามการให้บริการและสวัสดิการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและคุ้มค่าตามสิทธิตลอดจนศึกษาการบริหารจัดการของผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการในปีถัดไปทั้งนี้ได้สั่งการให้ประสานงานไปยังกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของซาอุดีอาระเบียพิจารณาเปลี่ยนเต็นท์พักมีนาจากเดิมมักกะ80ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันสูงและมีห้องน้ำไม่เพียงพอย้ายมายังมักกะ78ซึ่งเป็นพื้นที่ราบและมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทั้ง 7,037 คนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรองรับผู้แสวงบุญที่จะทยอยเดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนาซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญโดยให้ประสานงานกับทางซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ได้ฝากความห่วงใยถึงชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีถัดไปให้ทำการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านทางที่ว่าการอำเภอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมดูแลชาวมุสลิมในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงต่อวุฒิสภากรณีช้างสีดอหูพับตายระหว่างเคลื่อนย้ายขณะนี้เร่งสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมสั่งชะลอการเคลื่อนย้ายช้างทั่วประเทศ
3: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณากระทู้ถามความคืบหน้าการสอบสวนกรณีช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงจังหวัดเลยโดยนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถามทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงระบุว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักวิชาการและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งศาลระหว่างจัดทำคู่มือการรักษาและเคลื่อนย้ายร่วมกับสัตวแพทยสภาและเตรียมอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นตอนนี้ได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าตามคำสั่งศาลทั่วประเทศออกไปก่อนเพราะว่าเรากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองนั้นกำลังดำเนินการร่วมกับสัตวแพทยสภาเพื่อให้ออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติการรักษาและเคลื่อนย้ายช้างป่ารวมทั้งให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าที่ให้มีความเข้าใจแผนเผชิญเหตุถ้าเราทำสำเร็จจะเป็นคู่มือการย้ายช้างซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาช้างป่าอย่างเป็นระบบทั้งการจัดพื้นที่อาศัยเพิ่มแหล่งอาหารทำแนวป้องกันพัฒนาระบบเตือนภัยและขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืนวัฒนาตระเกตรายงาน
1: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาน
5: ายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าตามที่มีการรายงานว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวโดยอาการพ้นขีดอันตรายแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ทางนี้เนื่องจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมานายสุริยะได้ออกจากโรงพยาบาลโดยได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะรายะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและกรมเกษตรที่วัดป่าบ้านตาดก่อนเดินทางต่อไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามภารกิจด้านน้ำและงานมหกรรมพืชสวนโลกตามกำหนดเดิมทั้งนี้แม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงมีความกังวลต่อภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงจึงยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ชลประทานที่12แจ้งเตือน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรหลังน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่อง
2: นายสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่1ทับ2565โดยระบุว่าสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลากไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่15พฤษภาคม2569เวลา 6:00 น.พบปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,070 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16.42 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสำนักงานชลประทานที่12ได้ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิน 16.51 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้คาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งจะทำให้พื้นที่ริมน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าตลิ่งโดยสำนักงานชลประทานที่12จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนหากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเร่งแจ้งให้ทราบโดยเร่งด่วนต่อไปณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
3: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
4: สวัสดีครับผมพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
3: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายแพทย์ทีโดรสอะธานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนื่องจากการยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกทำให้จนถึงขณะนี้พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการใหญ่ WHO ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดทั้งนี้ WHO ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่จังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกจุดศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงและความไม่มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งจะรวมถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงและคำมั่นสัญญาที่อิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หากทางการอิหร่านดำเนินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยทันทีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำชับกับคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐว่าไม่ต้องรีบทำข้อตกลงกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปแม้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ก็ตาม
6: รัฐมนตรีต่างประเทศจาก8ชาติมุสลิมอาทิซาอุดีอาระเบียอียิปต์จอร์แดนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีอินโดนีเซียและปากีสถานออกแถลงการร่วมประนามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลจากกรณีเผยแพร่วิดีโอปรากฏให้เห็นว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวจากขบวนเรือโกลบอลซูมุสซึ่งเป็นกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือชนวนกาซากำลังถูกกดให้นอนราบกับพื้นระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ขัดต่อพันธกรณีของอิสราเอลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งนี้กองทัพอิสราเอลควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวของขบวนเรือโกลบอลซูมุสกว่า430คนจากหลายสิบประเทศก่อนส่งตัวกลับประเทศต้นทางขณะที่นักเคลื่อนไหวบางส่วนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ชาวอิสราเอลใช้กำลังระหว่างการควบคุมตัวอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนปล่อยยานอวกาศเฉินโจ23พร้อมลูกเรือ3คนจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วชินในทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อคืนวานนี้โดยขณะนี้ยานเข้าเทียบท่าสถานีอวกาศเทียนกงได้สำเร็จและหนึ่งในลูกเรือจะปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศดังกล่าวเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักต่อร่างกายมนุษย์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนชีวิตก่อนภารกิจสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตทั้งนี้จีนตั้งเป้าสร้างศูนย์วิจัยบนดวงจันทร์ระยะแรกภายในปี2578และเตรียมส่งนักบินอวกาศต่างชาติจากปากีสถานไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกงเป็นครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้ท่ามกลางบรรยากาศของการแข่งขันพัฒนาโครงการอวกาศระหว่างจีนและสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
0: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งต้องการชัยชนะเพื่อการันตีอยู่รอดในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้าเปิดบ้านเฉือนชนะเอฟเวอร์ตัน1ประตูต่อ0รอดพ้นการตกชั้นได้สำเร็จแม้เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านถล่มลีดยูไนเต็ด3ประตูต่อ0แต่ผลการแข่งขันของทัพไก่เดือยทองเพียงพอต่อการการันตีอยู่รอดแน่นอนแล้ว
8: สรุปอันดับสำคัญของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอาร์เซนอลส่วนโควต้าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลส่วนทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่บอร์นมัธและทันเดอร์แลนด์ขณะที่โควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของไบรตันสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้แก่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเบอร์ลี่และวูฟแฮมตันด้านลาลิก้าสเปนนัดสุดท้ายของฤดูกาลบียาเรอัลเปิดบ้านถล่มแอตเลติโกมาดริด5-1จากชัยชนะนัดนี้ทำให้เรือดำน้ำสีเหลืองมี72คะแนนจาก38นัดคว้าอันดับ3ไปครองส่วนตราหมีมี69คะแนนรั้งอันดับ4สรุปอันดับสำคัญของลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของบาร์เซโลนาส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่บาร์เซโลนาเรอัลมาดริดบียาเรอัลแอตเลติโกมาดริดและเรอัลเบติสด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เซลตาบีโกและเรอัลโซซิดาดส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของเกตาเฟ่สำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากลาลิก้าในฤดูกาลนี้ได้แก่มายอร์กาจิโรนาและเรอัลโอเบียโดขณะที่เกาโชเซเรียอิตาลีนัดปิดฤดูกาล AC มิลานเปิดบ้านแพ้กายารี1-2มี70คะแนนจาก38นัดจบอันดับ5ได้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกสรุปอันดับสำคัญของเซเรียฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอินเตอร์มิลานส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อินเตอร์มิลานนาโปลีโรม่าและโคโมด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เอซีมิลานและยูเวนตุสส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเป็นของอัตแลนตาสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากเซเรียฤดูกาลนี้ได้แก่เครโมเนเซ่เวโรนาและปิซาการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมการท่าเรือ FC โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ดไป1-0จากการทำประตูของลูคัสคอสตาในนาทีที่29คว้าแชมป์ไปครองและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีหรือตั้งแต่ฤดูกาล2010ของสิงห์เจ้าท่าอีกด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ2ของรายการและมือ7ของโลกตบเอาชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากจีน2เกมรวด 21-17 และ 21-15 คว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ซื่อเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วและมือ7ของโลกจากจีน0-2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์ขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับทัพศิรีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียซวนกับเว่ยหย่าซินจากจีน1-2เกม13-21 21-15 และ10-21จบรองแชมป์เช่นเดียวกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้เฉินยู่ทันจากจีน1-2ยก6-4 3-12และเสมอกัน4-4แต่คะแนนดิบนักกีฬาจีนดีกว่าส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไป1-2ยกพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสารานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองรวมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมและที่พักในพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผู้ปกครองต่างชื่นชมว่า กีฬาจักรยานขาไถเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายสมองและสร้างวินัยให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีและมียอดผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดรวมช่องทางทะลุ 10,000 วิวขณะที่ผลรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่เด็กชายปรินสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงกวินธาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือ ISTAF ออกแถลงการอย่างเป็นทางการจากกรณีที่ทีมชาติไทย Walk Out ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก ISTAF เซปักตะกร้อ World Cup 2026รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียเนื่องจากมองว่าการตัดสินของผู้ตัดสินไม่เป็นธรรมโดยแถลงการของ ISTAF ระบุว่าในช่วงสำคัญของการแข่งขันทีมที่3ผู้ตัดสินได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เล่นไทยกระทำฟาวล์ตามกติกาของ ISTAF ภายหลังทีมชาติไทยได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบจังหวะ ดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้ตัดสินชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของระบบ Challenge Review System ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งแม้ว่าทีมผู้ตัดสินจะให้คำอธิบายและคำแนะนำหลายครั้งทีมไทยปฏิเสธที่จะทำการแข่งขันต่อและไม่กลับลงมาในสนามตามเวลาที่กำหนดตามระเบียบการแข่งขันดังนั้นตามกฎของ ISTAF และระเบียบผู้ตัดสินจึงประกาศให้การแข่งขันถูกยกเลิกและตัดสินให้มาเลเซียเป็นฝ่ายชนะปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
11: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ
1: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28-29 พฤษภาคม 2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรแล้วเวลา 14:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 เซนติเมตรแล้วเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะ
6: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยท่านผู้ฟังคะโรคหูดคือโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ SPV ที่ผิวหนังหรือเยื่อบุแผลหรือรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยฉีกขาดด้วยการสัมผัสโดยตรงจากคนที่เป็นหูดหรือสัมผัสทางอ้อมผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นสระว่ายน้ำสถานที่ออกกำลังกายราวจับต่างๆและอาจติดเชื้อที่ผิวหนังหูดที่ผิวหนังแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่1หูดบริเวณผิวหนังเช่นหูดที่ผิวหนังฝ่ามือและฝ่าเท้า2หูดบริเวณเยื่อบุผิวหนังที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศหรือเรียกว่าหูดหงอนไก่ลักษณะของหูดแบ่งเป็น5ลักษณะตามอาการได้แก่1หูดธรรมดาลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งผิวค่อนข้างขรุขระสีเหมือนผิวหนังหรือสีดำอาจมีเม็ดเดียวหรือหลายเม็ด 2. หูดผิวเรียบลักษณะเป็นตุ่มแบนผิวเรียบสีเหมือนผิวหนัง 3. หูดฝ่ามือฝ่าเท้าลักษณะเป็นปื้นหนาแข็งฝังอยู่ในเนื้อสีค่อนข้างเหลืองเมื่อเดินลงน้ำหนักหรือกดทับจะเจ็บ 4. หูดที่อวัยวะเพศลักษณะเป็นตุ่มนูนสูงคล้ายหงอนไก่พบบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักและขาหนีบ 5. หูดที่เป็นติ่งเนื้อแข็งยื่นจากผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มขรุขระแต่ยาวคล้ายนิ้วมือเล็กๆมักพบบริเวณใบหน้าลำคอวิธีรักษา 1. ทายาที่มีส่วนผสมของกรดซาลิซิลิกกรดแลคติกกรดไตรคออาซิติกการทายาอาจใช้เวลารักษานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแต่เป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่เจ็บตัวแต่ควรรับยาจากแพทย์หลังตรวจไม่ควรซื้อยาทาเอง2. จี้ด้วยความเย็นจากไนโตรเจนเหลวผู้ป่วยอาจรู้สึกแสบๆเจ็บๆระหว่างถูกจี้หลังจี้แผลอาจพองเป็นตุ่มน้ำแผลจะค่อยๆยุบแห้งตกสะเก็ดและหายได้เองแต่อาจต้องจี้หลายครั้งจนกว่าจะหายขาด 3. จี้ไฟฟ้าสามารถทำลายหูดได้เด็ดขาดในครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งแต่อาจมีแผลเป็นได้ 4. ผ่าตัดเอาก้อนหูดออกหากทำวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลการป้องกันโรคหูด 1. หากเป็นหูดควรรีบพบแพทย์เพื่อรีบทำการรักษาและเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อต้านเชื้อโรคได้อยู่เสมอ 3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นโรคหูดหงอนไก่ 4. ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ SPV สามารถฉีดได้ทั้งชายและหญิงจบบทความประจำวันเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและถิติมาอินกลัมอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
3: โอ้โหดะจ้า
4: โอ้ไม่ชอบเปอร์
3: มาซุงค่ะ
4: พบว่า
3: เนาะซง
5: โอ้ดูทำไม
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
1: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มติดบ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็
11: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่ 053-276-0068และ092-246-8579

ceritanya. Iya lo. Sang lo. Pam lo. Nyen.

tại hiếp nhìn ô phê xe na chân về sinh à tại na xiết tháo nhà

you sang the Emanu.

lộ nhìn run bữa áo choàng nhà nó bèo yết nhà.

ุญชาติแม่งเลยโอเตียวยามเจ้าเปียนหงาอทอแหน่เสโอตุจินอยู่โลเมียนรอนานละยามหิวเวทอดแสงเห็นหายเช้าหมานโอเตรียม

Bao yêu na miền na cam cún ơi hàng ơi.

มาอ้อนหล่อเลอโอบายโอแจมเน้นเวตุนากินนาสองยานจวงยา

pet ko la tong lo cha na te pho pho mien o sien na dia ma

见哦。烟海拉，你那给。

pam man siem o chua man siem be hai nhà na mai suy nhà

มานฟิงแล้วอยู่ละเมียนนาจ้อยตุแล้วเปียวหาหน้าเนียนมาจุยอ้อยจุเจียวเจียวเนี่ย

Sin fallar, oh Señor, nin, nin, vet.

ตองเจียก็โอ้ยนาก็ยาน

定祖翻了哦就啊他就没了滚啊总买又分他多年转哦就那红满飞哦见那总归别总满那总年那去变

นาเจียนทอนาโซเจียมิวโอตวางโอญานญา

จุยตุลาเปียนาตายวิจวางโออิวมาญานเบคอวานาเสียนเย็นเหล่า

ังจอยโลจาฟิวสวดนาลาโอเจโอฟิวสวดเวเจเนียนจิงตูเนีย

Ai cielo, ô Senhor, cai, vui vê, kiểu

0: 有咱总啊妈呀，有带你心哦，我红毛在娘罗娘，壮在哦白哦，远西连古啊都打呀。心哦太
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ
11: ์นางสาวพลอยไพรลักษณ์สมิทแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความลื่นไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทางนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงแรกที่มีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบว่ามีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยขยายระบบเพื่อสำรองการเข้าใช้งานที่ได้กว่า 700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีส่วนกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วติดตั้งดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งทางนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่หน้าจอขึ้นกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กระทรวงการคลังสรุปรายงานผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักยอดลงทะเบียนทะลุสถิติใหม่ 700,000 รายต่อวินาทีช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านราย
12: นายวินิจวิเศษสุวรรณโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพาสว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านรายทำสถิติใหม่ด้วยยอดผู้เข้าใช้งานสูงสุดถึง 700,000 รายต่อวินาทีซึ่งสูงกว่าโครงการคนละครึ่งในอดีตกว่าเท่าตัวโดยระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังมีอาการหน่วงเพียงเล็กน้อยในช่วง6นาทีแรกแต่ธนาคารกรุงไทยได้แก้ไขและกลับมาใช้งานได้ตามปกติทันทีพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้ประชาชนลงทะเบียนได้อีกกว่า7ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเนื่องจากรัฐบาลปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมมุ่งลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายพร้อมเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Food Delivery โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารสูง9ชั้นพังถล่มในจังหวัดปัมปังกาของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและสูญหายอีก17รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานป้องกันอัคคีภัยเมืองแองเจเลสซิตี้ในจังหวัดปัมปังกาทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าเหตุอาคารสูง9ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่เมืองแองเจเลสซิตี้เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น4รายและสูญหายอีก17รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนายวินส์ดิซอนปลัดกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงของฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปแม้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เกิดเหตุยังเต็มไปด้วยอันตรายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตือ
1: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเนอะเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลวเอาเก่งเรา
11: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่ 053-276-0068และ092-246-8579

写话不来话啊我们是你莫话你沙漠啊我历史我都知的话不来我啊啊我写话我他啊为他有欢迎的家属啊啊对他我来是我提出了和画画啊啊我历史我不该过啊都讲嘛我们他进来啊สถานีวิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยจะเอาว่าวิทยุอ่ะมือจะมาบ่เฮยบ่ยีระบบยังเอเองอ่ะอาจจะแปลว่ายีครึ่งความเถียงบ่เฮยงาที่ตัวลีหาชิซึชัวโจญาโดละอาทิตย์ทาวระบบไลฟ์สื่อจะชื่อว่าอามาไปคว้าว Facebook กันยาส่งออกมายังไงถ้าย้มมือออกมายังเฮยไอ้ชื่อเพลงยังไงเดี๋ยวสวทจุดเดียวว่าเชียงใหม่ที่เรียกโบอาจจะเป็นเอไงฟราโทอาจจะเป็นทิตูลี่เฮียชิสโชที่เรียกโบเนี่ยคือตัวหลังอ่ะในแนวเนี่ยโฉมมุขวันยีเจมูที่ควาโดที่โมร้อยเป็นยังไงยีมุขวันยีสามโมหน้าที่เนี่ยควันยีคือหน้าเนี่ยสติเนี่ยเรียนดูใจชัวร์ป่ะนี่เมถึงยังโง่ไม่ยังเหาลิซูอาบังมันจะคือลีฮากูยังไงนี่เมถึงยังบ้าคืออาแหวนียี่คนยี่ตัวยี่จื้อโชคโคอาที่บ้านยังหัวไทยอาบังมันยังงัวฮะงัวฮะยี่จื้องัวยังไงนี่เมถึงยังบ้าคือหนาที่เนี่ยชอบบ้างอาที่เนี่ยนั่นแหละไงที่มาปีมาหรืออาทิตย์ตาจีชมังงูมันยาอาเมืองสังงูมันยาเทวโวรัฐบาลวันนี้ว่ายี่โครงการธรรมจงไงยิ้มมือเพื่อเธอไทยช่วยไทยพลัสไงโชตส์ลิตส์อธิบายธรรมะคือนิมิตยิ้มมาคือยิ้วถิ่นยังไงเธอยิ้มซึ่งวันนี้เป็นสุกว่ารัฐบาลยังมังอ่ะ你这我你花你你这姑娘啊，这我哈姑娘啊，啊，我个一辈子我们娘啊，啊，你过来我个过来看个啊，什么时候我啊我一辈子娘去啊，我个一 app 个把我打住娘啊，啊，人家这个强啊，你个那么那么我那边去人家生意啊，啊，听我我别话啊嘛，过来么啊，什么时候啊？มาว่ายี่สิบเบอร์เอาไทยยี่แอดกับปอตันยี่เฮอรถทะเบียนโนรถทะเบียนก็ยังงูบัญญัติลาสานยี่หุ่นยาว่าชอบไงสานยี่หุ่นยาแม่หุ่นยาเบอร์เนี่ยว่ายาโซยี่เอ็มเบอร์ว่ายี่หมังว่าชิ่งกว่าท่าอ่ะยี่เอาโทรศัพท์ยี่เบอร์ว่ายี่สุดเนี่ยว่ายี่เอสเอ็กว่ายี่ข้อความสุพรรณอ่ะโนผายยามผายยามง่ายอธิบายงูบัญญัติบอกว่ายี่เบสุงมันยังไงเอาบอกว่ายินยาสิยมยังไงเนี่ยคือยี่เวลาเพื่อนอ่ะชมโมชมโมควายยิงอ่ะชมโมควายยิงสักควาชิโมชิเปียงอ่ะมาคือยี่จังหวะยี่ควายยี่จังกูยี่ชอบบ่มาเปรียบว่าบ่ก็ไล่ยี่เบสุบ้างไงเอาบอกจะว่าสมาร์ทสุบ้างนึกว่ายี่เอวันเดียวนี่คือยินยาติกายชะนะอาทิตย์นี้เอาลอร์เบียยังมาไงยิ่งเสือที่ดีมึงอ่ะที่ยี่เวลาไปเหอะชมมึงอ่ะชมมึงก่อนพวกคนยี่เธอสักคว้าชิมมึงชิ่งยี่ตัวยี่คนยี่เหอะยี่จีกูยี่ไงยี่กูยี่ตัวยี่ชูจีกูขวานยี่สิ่งนี้สมาชงอ่ะแต่มาสักที่เด็กคอยรัฐบาลยังกำลังโง่ไม่ยังชอบความง่ายที่ที่ว่ามาทิตุบะง่ะทิตุบะโง่ไม่ยังเหอะอาบาลีมาที่ดีเกิดชอบความง่ายที่ว่ามาที่ตัวบังอ่ะอาบาลีมาที่ดึกอ่ะอาที่เป็นยาอาบุผู้บังยาบังอ่ะเป็นยาอาเครื่องยาบังอ่ะคือถิ่นยี่มาคือยี่เฮียบะง่ะช่วงอ่ะยี่เฮียบะง่ะอาที่เนี่ยคือเป็นข้าวโนจะซื้อง่ะถิ่นเฮียพาวงอ่ะเป็นยาคือโนลิซบะเบื่อเฉยเฉยว่ะเบื่อโฉดซบะมาคืออาบุรับบังอ่ะยาที่เบื่อไม่เฉยง่ะมาคือโฉดซลิซง่ะอาที่เป็นยาง่ะอามามาตัวมาสบายว่าเอาเว็บไซต์ก็คือยาไทยช่วยไทยวันดีก็คือที่ยึดข้อมูลไปเถอะจะเพิ่มเติมยาที่ปีมากราชวังอ่ะทำไมเอาเถอะยึดเบสโซเจยึดสิงอ่ะเอาว่ายินยามาอันนี้คือเอารถเรียบยามาอ่ะทายแอร์กระเป๋าตันยี่ที่ยึดจังอ่ะที่ถิ่นมังงูไม่ยากคือทำไมคือว่าบัตรสวัสดิการไงยูซุ
อาวบัตสวัสดิการอยู่สูงไม่เท่าบอกว่าบักคุณจูแต่สมองหรือจำบางงบไม่เนี่ยคืออาวสมามาเชื่อของงานปีกว่าอาวยิบิสของอาวอาวก็ลาวาสมัยเนี่ยคือฟุบักคืออัตโนมัติดีอย่างไม่ใช่ไงอาจจะเป็นอย่างคือที่ห้างอ่ะอัตจุ่งงานที่โชว์ห้าที่นี่กับปุ่นยาวที่เลยเริ่มใช้งานที่เลยอยู่น่าใช่ไงอาจจะเป็นอย่างว่าบัตรคนจองงานจู้สู้งานเที่ยวบัตรสวัสดิการแต่สมัยคือโนวันที่หนึ่งที่มางานโชว์ห้าที่นี่มันนุ่งยี่เชยยังไงฟุบักเดรามางานยาไปคืองานที่สิ่งที่ความงงไปเนี่ยถือยากว่ายาใช้ระบบงาะ AI ห้อยยืกกูเนี่ยเราชอบงานที่กุลาอาวบัตรสวัสดิการอยู่สูงเหาะวาสุไม่คืออามาสัญญาฟุบะอาวฟุบะอันยอดจอมคือสุดที่ตายยังมาคือจงอ่ะทำไมยากว่าใช้ระบบห้อยยืที่เด็กกกูเนี่ยเราไงที่อามาสาอาวกุลาอับบัฟเฟอร์อามยาว่างงเป็นยังไงถือยากว่าเงื่อนไขว่ามาดูด้านของเป็นยังงอคือมาวาสุทียากว่ายาที่เรียนดึกยามาคือตัวเชียงงาทำไมยากว่ายาใช้ระบบเอวันยังที่กับกูเนี่ยเชียงงาที่เอวบัตสดบัตสดการอยู่สูงงาอธิบายคือเอาที่วาสุเป็นยังงาวาสุเป็นยังคือเอาที่น่ะโฉฮะอับบัติมังอับบัติมาที่โฉฮะทีนี้ว่ายี่เอาว่ายี่กอกุยยิงอ่ะเอาว่าบ่าวงฟุบัดดรามังอ่ะเอาว่าว่ามองว่ารถทะเบียนสมัยเคยมาสายยาคือมาแบ่งอ่ะอะไรทีนี้มารถทะเบียนยามังอ่ะที่ว่าบอกว่าบักโจชามังอ่ะอะไรเป็นมาสายที่ยากกับเราที่ว่ายุวสุงอ่ะที่เนี่ยกุลาสุสัมมาสุแต่สุดได้ที่ดีเงยเสียงอ่ะอะไรแปลว่ายามาจุดสุดไปชีวิตความสัมพันธ์เขามายาคือมาแบ่งอ่ะอะไรเงี้ยมาสมามันไงเดี๋ยวบอกคนจมังอ่ะอาทิตย์ท้ายช่วงแบ่งยังไงเดี๋ยวยามาสับไปว่าใช้ระบบเงาะข้อยี่ที่กอกูเงี้ยมากอตุยามังไงข้อมูลไงชีวิตความที่ยืดหยุ่นไงเปรียบว่าเรื่องเงี้ยว่าสบมาสับฟุบะเงินเดือนอันเฟืออันยาดูรับเงาอวตารบัวบ่เฮือสูบักเกอร์ชิงไงมาสติดจุดดัวมาเฮือจุดงายาที่กูเนี่ยชิงการมาแต่จะมาปีมาใช่ไหมอาทิตย์เป็นยังไงช่วงงานอามาทำไม่ได้เอาเรือแอดกระเป๋าตาอยู่ยังไงเอาบอกว่าชุดสลิดสังเกตไทยช่วยไทยพลัดมั้งไงมาบอกว่ายืนยันบ้างไม่ยี่ช่วงงานมาเฮียเหรอหนี้จีงวันนี้ฟังยังไงหนี้จีกูเนี่ยสถิติเกิดยังไงยี่เวลางานทำไมจะมาปีมาเจนตัวช่างงานหาที่นี่เฉพาะการทำมาเทเชื่อติดมางาทำมาเทเชื่อบ้าเหรอที่มาสาเอารถเบียนอีกอย่างเจ้างบไม่ยันหลักสุดฟังงานที่ยากลุ่มวิชาชีงายากลุ่มวิชาชีที่ผมมองงบไม่ยันคืองาเอาลากว่ายีลีนเงาะทำมาส่งฟลามังงาเชื่อเว็บไซต์ส่งฟลามังงาเชื่อนี่แหละยิ่งเชื่อว่าพอข้อช่วยละทุกฟลางานั่นแหละว่ายีลีนมาส่งฟลาเนี่ยคือทำมาเนี่ยคือรถทะเบียนมั้งอ่ะที่เอาไทยช่วยไทยไงเอารถทะเบียนโครงการเป็นยังไงเอามาสัญญาคือหลักสูตรบีเลห้าหลักเป็นยังไงไม่ใช่เฉลี่ยยืดหยุ่นคือรถทะเบียนยี่เจ้ามาคือจวงอ่ะปีกว่าวันที่ชื่อมาพัชจงโง่เป็นยังไงโนทรสบายข้อความเดือดแล้วไงมาคือถ่ายยืดหยุ่นทัศน์ใหม่ยาลิเบอร์คือถ่ายยังไงไม่คือกลุ่มมิชาชิงอ่ะอาวุธปีกว่าที่สุดภาษามังงูบรรยากาศการจ้างอาเทวายแอดกระเป๋าตังอาเอท่าขวัญสมัยเชียงอาอาวุธยิบเบมเบยิชิมเบงอาอาทิตย์เบียนนี่เราจะว่าโทรศัพท์ขวัญโทรฟลังหรือยังเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเป็นยังไงอาเมื่อสานุยิ่งข้อมูลมาค่อยยังไงเป็นคือท่ายิ่งลีเนสุฟลานุท่านยิ่งดีเงินเงินยิ่งข้อมูลแต่เพิ่มเติมยังไงเมื่อสานุมัวไหวเป็นยังไงที่ก็รู้ป่ะเหรอไม่ใช่แค่สมัยยังว่าเราสูบบุหรี่ห้าร้อยแต่หนุ่มมาว่าเป็นยังไงว่าที่ดีบอกว่าช่วยเรามาเหรอที่ตัวเชียงไงไอ้ตัวชีพจิตจงพ่อหมอเป็นยังไงชาวคนไงอันนี้ยังคืออันเบอร์ธนาคารท่านยินดียาเลเบอร์ท่านยิงอะไรมันยังคือกลุ่มมิชาชีไงเดี๋ยวมาสายยาว่าเดี๋ยวมาสายว่ารัฐบาลยารัฐบาลว่าที่รัฐบาลยังไงจะที่ชาวคนยังร้านยังว่าที่ดีกู้หลังมาเหรอไอ้ที่มาคือมียังอ่ะอันมาคือยังแต่ละมันละวายแต่จะมองฟ้าตาไม่ใช่ไงอันที่เป็นอาวุธสุดๆแพงแบงก์อาวุธเชื้อไฟงาอาวุธสมาร์ทสุดาที่เลยอันที่ปีใหม่งาอาเมื่อสักครู่ที่เชื้อไฟนี่คืออาวุธที่เลย
คือหลายงอเอาข้อมูลส่วนตัวเต็มมาว่าหลายนี่คือจะว่าขึ้นอย่างอ่ะอาจจะเป็นยังไงอ่ะมาจะเชื่อพระจุดสบายไงฐานยินตัวเองอ่ะว่าภาษาหมาไปเลยว่ายี่แอดกระเป๋าต่างถึงกาดวงอ่ะไอเราว่ายี่แอดมาดาวโหลดนี่คือไอท่านยี่สมัยอ่ะว่าข้อความของยี่สมามางอระบบเอาแล้วก็ยี่เยี่ยมมาคือมาดูเฉพาะอ่ะทำไมคือยี่คือผิวความมาพระจุดสบายคืออะไรเนี่ยคือมากลุ่มมิชาชีอ่ะอาเป็นเฮือกเฉพาะงาอันเป็นเฮือกเตี้ยงจำหมอฝาตั้งงาถึงมาถึงมาปีมาเฮือกเจนเตียงงาอาทิตย์แรกของมันยังเฉพาะงาอันมาถึงไม่ได้งานี่มีนี่มีก็พวกว่าอย่างที่ว่าห้างงาหนี้ซื้อกู้เงินงาอยู่คนอย่างตัวอย่างชดซื้อกู้ของงาบ่าวยี่แอดกระเป๋าตังยี่เฮืออามีกบยิงยางยิงอ่ะอามาบอกว่าสมัยสมัยเฮือกยิงยิงสมัยยี่เฉพาะงายี่เวลาเป็นเฮือกเนี่ยชดมุกว่าอย่างงาเมื่อคืออาสักว่าสมุทรที่เปลี่ยนวงกันทำไมถึงมาปีเมื่อเจนเตยังอ่ะอาทิตย์เป็นยังมันสั่นนั่นคือมึงว่าคือมึงว่าตัวกันนักการทำงานเชื่อเราด้วยตัวอย่างเชื่อว่าโบหมู่บ้าน48บ่อดงเงินนอจังหวัดตราดบ่อจะสวยยังคือมึงว่าดีฝรั่งอ่ะจะไปคือตัวคนนั้นนายเชื่อว่าง่า

Ati nhìn ngài sẽ không ngài đâm ở trên hướng ngoài thì mà bị mất rồi ngài. Ati sơ ta chỉ sẽ ra thì cái thứ hòa vô mà sơ ngô bây giờ à vô phá yếp hơn thì sơ vô là chỗ là ngọ à vô là phụ bạc khô giảm hơn cứ đang ngắm hơn cùng hắn ở chỗ sống ngài. Thưa mà sẵn là bè mà ngô bây giờ thì à ngô thị nha. Ngô thị nha có là à là sơ cô nhì thì mà bây giờ à là nhà nà nà ngoài nhà nhà của ngài sẽ không ngài à là à thì sự cố như bây giờ thì cũng là sự cố à sự cố ấy như trước thì nhà cô nghe à thì bây giờ bây giờ thì thay ra qua à Facebook qua như thế là vụ giảm mở chỉ chụp bảng ngỏ qua như mà khán giả mà nghe bị chìm sự lưu như thế thì à cái gì mà nghe trên giảm mà à thì những qua lái số thì là yes nghe à thì bây giờ thì ít tuyến số mà nhà bây giờ nhà thì như từ lão mà từ thì tuyến cho là số nghe thằng mà nghe bây giờ mà ngõ mình nhà ấy thì sao mà ngõ mình nhà cứ cột mãi để xóa sạch quang à thì bây giờ sạch quang à bị khóa vào tùy kritik sinh à cột lại mà bây giờ số ra nhị cửa mà à thì những quan nội ý kritik ngõ kritik video bây giờ với kritik sinh nhưng mà khán giả mà thì à vô lý sung ngõ mình nhà hơi lấy bây giờ thì làm môn giả mà ngà qua phố anh là ngõ chú chuyển giả mà ngõ à thì những quan giảm mọi gì giúp bạn gì ngọ ít ta qua trái nhiệt thì nhưng mà khăn giảm ngọ thì đi gì mà mà ngà ít thì gì à vì khi thì sai nhà cơ cùng mà nó xuất hiện ngà à thì những quan à số à thì giờ nó số đã che nhà mà ngọ số đã nhị cơ mà hơ ít thì gì phải giấc ngô bên nhà ngà à giờ cùng mà thua bé nó mới hơi ngà khu bê hơ ngọ khu bê rồi sẽ còn ngà khu bê ngọ khu bê ngà à thì nhà hơ phụ bà khổ giả mà cũng như là cơ miệng mà như là chỉ xa sư bế chẳng ngài chỉ xa khổ giả khổ bế ngoài khổ bế rồi ngài thì bị khoa vô qua cột lái cổ chè nhé mà ngài à thì chẳng qua vô y krit à thì chúc bà giả mượn bè ngài à vô chúc bà như thế à bây chúng sư lưu nhé à vô gửi sư la mà ngoài giả mượn hơi liên ngoài giả mượn hơi bây chúng sư lưu nhé sư à sư la mà ngoài ế đi giả mà ngài nhìn mà khăn giả mà ไอ้ที่เชียร์พายเยี่ยงผมเป็นยังไงมาคือกลุ่มมาได้ช่วงอ่ะอาทิตย์นี้คือคูบิบิงว่าฟุตบอลโคจังอ่ะอันนี้เป็นเรื่องว่าแต่มาที่ปีมาอาทิตย์สุดสุดจริงช่างอ่ะที่ชื่อไม่ใช่ที่ลายนิจนิจติยังอ่ะยังไม่เคยนิจติยังมาคือที่ว่าเฟซบุ๊กว่าไงซุปเปอร์จริงไงจะเหมือนจริงว่าที่เงาะไปจิ้มเสือเลื่อนยังที่ยี่ความเงาะนี่มาขันซะมาไลฟ์สุดที่เยอะใช่ไงก็คือสุดที่สูงใช่ไงอาจจะก็คือมาเนี่ยคือยุตุยามาค้าไม่ยิงไงอาจจะมาสะสมรัฐบาลก็ยากคือที่ยุกหมายว่าใช่ไหมที่ปีมาใช่ไงปีขวามาที่จะไปเยอะก็คือไงคูบิคือหัวคูหัวฟุตบอลคือทีชาสกุลังอ่ะมาสะสมก็สูงยากกว่ายุคที่มาคือที่ล้อแล้วกว่าล้อยยวงไงอาจจะไม่ยากคือจะมาคือหัวคือแต่ที่จะมาปีมาสุดที่ฉันก็จะพิจารณาชัวร์ว่าที่กระโดดเนี่ยกลุ่มไปสุดที่หนึ่งเบล่าเบอร์คือไงแบบน่าชอบไงมันคือยังคือยาสีดิเบล่าไงอาจจะคืออันบ้างคือจำมองง่ายทายเองไงที่มันคือพยายามเบอร์คือไงคบิหงว่าควบเบอร์คือที่ฉันสกุลจังอ่ะอาทิตย์แบบเนี้ยชอบไงน่าปีมากมันคืออาทิตย์เลี้ยงจงไงอาทิตย์แบบทำไม่ได้ไงที่นี่มีก็ปุ๊กควายไงนี่จู่กูยังไงว่าหากูเนี่ยยี่คู่ยี่ตัวเนี่ยชุดจู่กูคู่ไงที่เอาบอกว่าไทยช่วยไทยไงพระสมังไงรัฐบาลสุดซื่อเอาดิซึบมังไงมาบอกว่าสมัครสมัครสมัครไงเอาเย็บสมัครมาบอกว่ากดยิงยาบะคือมีกดยิงยิงอ่ะอาจารย์เวลากูเลยบะคือผมบอกว่าโยยงไงทำไมทำไมเด้งในแนวสมุกไงในแนวสมุกข้อยที่มือคาสักว่าสมุทรเปียวง่ะที่บะคือว่าชาวว่าง่ะมาบอกว่าสมัครสมัครมาเย็บสมัครว่ากดยังไงบ้างมีสิ่งยิ่งใหญ่อะอาทิตย์เป็นยังไงสั้นแน่แน่ไงชมเมื่อวานยังคือจิ้มเมื่อวานคือความหมดละความชอบความนี่เมียวรายการลิสงูดูกระถาจิ้มแมงอะหนีเมื่อวานหนีสามโมงตรงอะลิสงูดูกระถาสถานีวิทยุงะวันศุกร์ท่าไลฟ์สวัสดีสูงอะอาทิตย์ท่าวิทยุนั่นจะสุดละคือคือบ่มองงะที่เป็นนะคือทัศน์ในหลังที่งงงะวันศุกร์ท่าคือข้อความงะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์สั่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบและเร่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาน
8: ายสารสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณธรรมเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกล่าวว่ามีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกจึงเน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนจึงสั่งให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ในที่ประชุมต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการคลังขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นเดือนละ 1,000 บาทเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจากเดิมเดือนละ300บาทปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ในรูปแบบเกี่ยวกันกับโครงการคนละครึ่งซึ่งยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่หรือต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินสามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขปกติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับโครงการคนละครึ่งนั้นเครื่องมือทั้งสองโครงการมีความแตกต่างกันทั้งด้านวัตถุประสงค์และโอกาสที่นำมาใช้โดยโครงการคนละครึ่งเดิมเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตจึงมีความจำเป็นต้องนำเครื่องมือดังกล่าวมาปรับใช้ให้ทันท่วงทีเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนและพยุงเศรษฐกิจในภาพรวมนพศรแก้วคำรายงาน
1: วันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
10: บรรยากาศวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนและติดต่อขอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสุไหงโกลกเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการพบปัญหาคือมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือรองลงมาคือซอฟต์แวร์โทรศัพท์ไม่รองรับแอปพลิเคชันเวอร์ชั่นล่าสุดและประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังค์มาก่อนและต้องการสมัครใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการประชาชนต่างกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus ถือเป็นโครงการที่ดีช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทางนี้อยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มจำนวนสิทธิ์รวมถึงหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เฒ่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางอื่นๆคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำเนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053-112-7302
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: น
5: ฮะ
4: อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยเบิ่งฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกเบิ่งฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจน้อยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอร์
4: เจ้า
1: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
8: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
9: หรือยังไม่เคยใช้งานแอปเนี่ยท่านต้องไปยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC นะคะก็คือไปที่ตู้กรุงไทยสังเกตให้ดีจะเป็นตู้ธนาคารสีเทานะคะของธนาคารกรุงไทยหรือถ้าท่านไม่มั่นใจหรือหาตู้ไม่ได้ไปที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศได้ค่ะสำหรับกลุ่มลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอนะคะว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปภายใน3วัน
10: ค่ะ
9: กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมานะคะแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวถ้าครบถ้าท่านคุณสมบัติผ่านครบถ้วนภายใน3วันท่านจะได้รับข้อความค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะเริ่มใช้กันได้นะคะเริ่มใช้สิทธิ์ก็คือ1มิถุนายนนี้ค่ะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40รัฐออกให้เนี่ย 60% ก
10: ็
9: คือเดือนละ 1,000 บาทหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% เลยนะบางคนสงสัยว่าเราต้องเติมเงินเท่าไหร่ต่อเดือน
10: อ่ะ
9: อย่างนี้ค่ะประชาชนถ้าเกิดว่าเราจะใช้เต็มเลย 1,000 บาท 100%เราต้องเติมเงินเดือนละ667บาทนะคะรัฐบาลย้ำนะว่าในแต่ละเดือนละ 1,000 บาท4เดือนเนี่ยสมมติเดือนแรกท่านใช้ไม่หมด 1,000 บาท
10: ค่ะ
9: ยอดนั้นไม่ไปทบเดือนต่อไปนะก็คือตัดไปเลยนะคะรัฐบาลย้ำว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดค่ะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้นะคะเอาง่ายๆเลย4เดือนที่เราจะใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยประชาชนต้องเติมเงินทั้งหมด 2,667 บาทนะคะเพื่อจะใช้ให้เต็มวงเงินทั้งหมดเนี่ยถ้ารัฐจ่ายให้รวมกับเราจ่ายด้วย 6,667 บาทถือว่าเยอะนะ
10: เยอะ
9: แล้ว
10: ถ้า
9: เขา
10: ใช้ได้เยอะนะคือหลายๆอย่างเนี่ยเวลาตัดสินใจจะซื้ออะไรเนา
9: ะ
10: คือถ้าสมมติของปกติ100นึงอาจจะคิดแล้วคิดอีก
9: ใช่
10: รอบนี้จ่าย40บาท
9: ก็คือไม่คิดเยอะแล้วก็ช่วยได้เยอะในเรื่องของการบางคนเนี่ยจำเป็นซื้อข้าวสารอาหารแห้งอาหารไปให้ลูกๆบางคนต้องโบราณนึงใช้จ่ายเยอะตรงนี้ก็เข้ามาช่วยได้นะคะ
10: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะลงทะเบียนกันไปแล้วตั้งแต่ช่วงเช้า 6:00 นนะคะเริ่มต้นเมื่อช่วงเช้าซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพระดอนปริศนานันทกุลค่ะเปิดเผยเรื่องความคืบหน้าลงทะเบียนนะคะวันนี้วันแรกก็พบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นซึ่งก็แบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่ม ที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง plus เดิมนะคะอันนี้เนี่ยกดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้เลยส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงมหาดไทยค่ะเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติอะไรก็ตามต่างๆให้เรียบร้อยก่อนอย่างที่พี่พลอยเล่าให้ฟัง
9: ค่ะ
10: 3วันนะคะเดี๋ยวรอ SMS ยืนยันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะอย่างนี้สิทธิ์จะหลุดไหมต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะคือคนที่รอ SMS เนี่ยเขาล็อกเอาไว้แล้วนะเขาล็อกเอาไว้แล้วสำหรับสิทธิ์คงเหลือแต่ว่าตอนนี้ยังรอตรวจสอบอยู่นะคะถ้าผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยว3วันจะได้รับ SMS ยืนยันนะคะแล้วก็แจ้งเตือนในแอปเป๋าตังค์ด้วยนะซึ่งจากข้อมูลล่าสุดนะคะประชาชนเนี่ยให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเขาบอกเมื่อเช้านะ25นาทีแรกหลังจากเปิดระบบลงทะเบียนไปกว่า10ล้านสิทธิ์แล้วนะคะล่าสุดนะคะที่เข้ามาเช็คที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus นะคะตอนนี้สิทธิ์จำนวนคงเหลือเนี่ยอยู่ที่ 6,763,140 สิทธิ์ด้วยกันนะคะก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะ6ล้านกว่าสิทธิ์นะคะยังสามารถค่อยๆทยอยลงทะเบียนได้ส่วนกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะอีกกว่า13ล้านสิทธิ์เนี่ยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่ารัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อเรียกร้องที่มีการระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนเนี่ยคือยังไม่ได้รับสิทธิ์อาจจะตกหล่นนะคะตรงนี้ก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพม.นะคะเร่งลงพื้นที่สำรวจค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้ทางกระทรวงการคลังคัดกรองมาตรฐานอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบรายปีการถือครองที่ดินสถานะการประกอบธุรกิจรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ที่เข้าถึงผู้ที่ไม่เข้าถึงเนี่ยหรือว่าผู้ที่เดือดร้อนให้อย่างทั่วถึงด้วยนะคะ
9: ค่ะ
10: ซึ่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่น่าจะประมาณ2เดือนนะในระหว่างนี้ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยคือที่มีบัตรอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลได้สิทธิ์ปกติไม่ต้องกดอะไรเลยนะคะเดี๋ยว1มิถุนายนเนี่ยเราจะได้ใช้จ่ายกันคือเดือนละ 1,000 เท่ากันกับกลุ่มที่ลงทะเบียนวันนี้นะคะส่วนความคืบหน้าในการจัดสรรงบประมาณในระยะที่2เนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมหารือร่วมกับคณะกรรมการจัดสรรนะคะซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานวางกรอบแนวทางแล้วก็ระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ
9: ค่ะ
10: เมื่อเช้านี้มีคนถาม
9: ว่า
10: เฟสแรกเนี่ยไม่ใช่เฟสแรกรอบที่แล้วคนละครึ่งฟ้าเคยลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได
9: ้
10: คือรอบที่แล้วเนี่ยอายุ 16-17 ปีเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเกณฑ์ใหม่นะคะคือต้อง 18ขึ้นไปฉะนั้นน้องๆที่รอบที่แล้วได้คนละครึ่งพลัสเดิมเนี่ยก็อาจจะเอ๊ะทำไมรอบนี้ไม่ได้น
9: ะ
10: เพราะถ้ายัง 16-17 อยู่รอบนี้ก็คือถือว่าตัดที่18
9: ใช่ค่ะก็อาจจะต้องเช็คคุณสมบัติกันสักนิดนึงนะคะส่วนทางด้านของกระทรวงการคลังวันนี้ก็สรุปรายงานผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะคะถือว่าคึกคักเลยค่ะโดยคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะพูดถึงภาพรวมสำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus วันนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากเลยนะคะเขาบอกครึ่งชั่วโมงแรกลงทะเบียนกัน10ล้านรายแสดงว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนตื่นเช้านะ
10: ยิ่งเรื่องแบบนี้ยิ่งยอมไม่ได้นะ
9: ไม่แน่ใจว่าตื่นเช้าเฉพาะวันนี้หรือเปล่า นะคะ10ล้านรายแรกนะคะ
10: ก็
9: คือแค่ครึ่งชั่วโมงนะทำสถิติใหม่นิวไฮค่ะด้วยยอดผู้เข้าถึงงานใช้งานสูงสุด 700,000 รายต่อวินาทีสูงกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาอีกนะ
10: ค่ะ
9: เท่าตัวเลยค่ะโดยระบบแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะก็คืออย่างที่บอกมีอาการหน่วงเล็กน้อยช่วง 6-10 นาทีแรกนะแต่ธนาคารก็ป

0: ่ะจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดออนไลน์นะ Delivery เนี่ยตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของร้านค้าบางคนยังกังวลอยู่นะตั้งแต่โครงการต่างๆที่ผ่านมาไม่อยากเข้าร่วมโครงการเพราะอะไรเพราะกลัวโดนภาษีบางคนบอกจะเก็บย้อนหลังไห
1: ม
0: อ่ะเขาบอกไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องของข้อกังวลภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันนะคะว่าไม่ต้องกังวลนะเนื่องจากว่าร้านค้าส่วนใหญ่นั้นมีรายได้สุทธิเนี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็อุ่นใจได้แล้วก็ทางที่ดีถ้าสมมติว่าท่านถึงจริงๆหรืออะไรเนี่ยท่านทำให้ถูกต้องตามระบบเสียภาษีตามระบบท่านจะได้รับการช่วยเหลือหรือรับโครงการดีๆจากภาครัฐคือถ้าท่านทำผิดอย่างเงี้ยท่านก็ต้องหลบไปเรื่อยๆนั่นแหละท่านเสียโอกาสดีๆแบบนี้ไปนะ
1: ถูกต้อง
0: นะคะเอามาอัปเดตยอดตัวเลขกันหน่อยนะคะล่าสุดอัปเดตฉันเข้าไปเลยนะอยู่ที่6,751,156สิทธิ์ด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ท่านสามารถจะลงทะเบียนกดรับสิทธิ์ได้ที่แอปเป่าตังนะคะ25พฤษภาคมวันนี้ถึง29พฤษภาคมนะคะมีเวลา4วัน6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันเพราะฉะนั้นมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานแต่ต้องอายุ18ปีขึ้นไป มีญาติพี่น้องสะกิดถามหน่อยว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือยังถ้ายังก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะส่วนร้านค้าไม่ใช่แอปเป่าตังนะแต่เป็นแอปถุงเงิน
1: ถุงเงิน
0: นะคะ
1: ก็ยังสามารถลงทะเบียนกันได้นะคะ
0: ค่ะอ
1: ย่างที่พี่พลอยเล่าให้ฟังนะคือวันนึงเนี่ยเราสามารถใช้จ่ายนะคะคือตอนนี้เนี่ยมันอาจจะคิดเลขยากหน่อยเนาะมันจะไม่ใช่50 50แล้วนะคะรัฐเนี่ยช่วย200บาทต่อวันเดี๋ยวมาดูกันว่าประชาชนใช้จ่ายเท่าไหร่สมมุติยอดซื้อ100บาทอันอย่างนี้คิดง่ายๆนะคะก็คือรัฐจ่ายให้60บาทเราจ่ายอีก40บาทนะคะถ้ายอดซื้อ200บาท200บาทเนี่ยรัฐจะออกให้120บาทแล้วก็เราจ่ายเองอีก80บาทส่วนวันนึงเนี่ยเต็มที่คือรัฐออกให้200คือยอดจ่ายสูงสุดรวมทั้งหมดทั้งเราทั้งรัฐรวมกันเนี่ยวันหนึ่งจะได้333บาทนั่นเท่ากับว่าวันหนึ่งตัวเราเองเนี่ยจะจ่าย133บาทเต็มที
0: ่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็1เดือนเนี่ยทั้งเดือนอย่างที่พี่พลบอกคือเราจ่ายเองได้สูงสุดนะ667บาทคือถ้าใครที่สามารถเติมเงินเข้าไปใน G Wallet ได้เลยอ่ะคือเดือนนึงอาจจะเติมไปเลย667บาทหมดก็คือหมดในเดือนนั้น
0: คือเติมได้เลยแล้วยิ่งเนี่ยสัปดาห์นี้เงินเดือนออกเนาะใส่เข้าไปเลยประมาณ 2,500-2,600ก็จะได้แบบว่าเต็มโครงการนะจะได้ไม่ต้องมานั่งทยอยเติมเผื่อบางทีใช้จ่ายแบบบางคนไม่สะดวกเติมบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเติมไว้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังสามารถเข้าไปได้นะง่ายๆเลยคุณผู้ฟังโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังมาพอโหลดมาแล้วปุ๊บกดเข้าไปที่แบนเนอร์ที่จะเขียนชัดเจนเลยว่าไทยช่วยไทยพลัสโครงการไทยช่วยไทยพลัสกดเข้าไปปุ๊บนะคะเขาก็จะถามว่ายืนยันรับสิทธิ์ท่านก็กดยืนยันรับสิทธิ์ได้เลยใครที่ยังไม่เคยใช้คนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาก็อาจจะมี SMS ขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวท่านรอตรวจสอบข้อมูล3วันนะคะใครที่เคยใช้ก็ได้เลยมันก็ขึ้นข้อความมานะ
1: แต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยค่อนข้างเสถียรกว่ารอบที่ผ่านๆมา
0: ใช่
1: แล้วก็กดง่ายลงทะเบียนง่ายคือรอเนี่ยไม่ได้หมุนนานมากอาจจะรอเล็กน้อยนะคะคือไม่ได้รู้สึกว่าติดขัดมากขนาดนั้นคืออาจจะมีหน่วงนิดหน่อยเนื่องจากว่าผู้เข้าใช้งานเนี่ยเยอะแต่ก็ถือว่ารัฐบาลเตรียมรับมือเรื่องนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะ
0: สำหรับ
1: ใครช่วยไทยพลัสรอบนี
0: ้ส่วนบรรยากาศต่างจังหวัดค่ะเขาบอกว่าที่หาดใหญ่เนี่ยคึกคักมากเลยนะคะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ที่เปิดให้ลงทะเบียนประชาชนแล้วก็ร้านค้าก็ได้รับสิทธิ์ดีใจกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าถือว่าโครงการนี้เป็นภาพสะท้อนความหวังที่จะส่งต่อไปสู่นโยบายรัฐสู่มือประชาชนนะคะก็จะได้ช่วยเหลือด้านค่าครองชีพค่ะโดยบริเวณที่ธนาคารกรุงไทยเขาบอกกรุงไทยเนี่ยโอ้โหแทบทุกสาขาพบประชาชนค่ะบางคนทำไม่เป็นเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็นำโทรศัพท์มือถือแล้วก็บัตรประชาชนไปให้เจ้าหน้าที่เขาก็จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ลงทะเบียนนะคะช่วยกรอกทำคำแนะตามทีละสเต็ปก็จนได้นะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่บอกดีโครงการนี้นะคะก็บางคนบอกง่ายมากรอบนี้เหมือนที่ป่านบอกก็คือง่ายจริงเพราะว่าเคยมีข้อมูลเดิมอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะส่วนที่ชัยภูมินะเช่นเดียวกันเลยนะคะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะก็มีหลายท่านนะที่แห่กันมาเข้าคิวตั้งแต่เช้าเลยจำนวนมากคือจากการสอบถามส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็คือคนที่มาติดต่อเนี่ยไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะเนื่องจากว่าก็อาจจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนเบอร์จำรหัสไม่ได้บ้างนะผู้ใหญ่บางทีเนี่ยก็จำรหัสไม่ได้อีกส่วน

0: คือคนที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะคะก็อาจจะต้องรอสิทธิ์นิดนึงนะคะก็สำหรับไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้เนี่ยถือว่าคึกคักนะในหลายพื้นที่เลยก็เปิดให้ลงทะเบียนกันนะคะ25-29พฤษภาคม6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะหรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม30ล้านสิทธิ์นะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่เชียงใหม่นะคะก็บรรยากาศคึกคักเช่นเดียวกันตลอดทั้งช่วงเช้านะภายในตลาดเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกวันนี้ลงทะเบียนแล้วนะแล้วก็ได้นำร้านค้าเนี่ยเข้าร่วมโครงการด้วยซึ่งการลงทะเบียนเขาบอกง่ายเหมือนกันฝั่งพ่อค้าแม่ค้าก็บอกก็ลงทะเบียนง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็ระบบเสถียรกว่าคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาด้วยแล้วก็เชื่อว่ารอบนี้เนี่ยจะช่วยให้เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นนะคะมีลูกค้ามากขึ้นขณะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะประชาชนก็เดินทางมายืนยันตัวตนเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลือนะคะทั้งเรื่องของการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM แล้วก็ประชาชนเนี่ยมาก็คือเขาบอกว่าแก้ปัญหาได้เร็วมากเลยนะรอบนี้นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกในการเปิดลงทะเบียนนะคะก็มีผู้คนจำนวนมากเลยที่ เข้าไปนะแล้วก็มีผู้คนจำนวนมากที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็มีทางกรุงไทยแคร์นะคะที่เมื่อเช้าเขาออกมาบอกเหมือนกันนะว่าก็คือการลงทะเบียนเนี่ยคนมันเข้าไปใช้เยอะนะแต่ว่าถามว่าถ้าเปรียบเทียบสถิติกับรอบที่แล้วเนี่ยถือว่ารอบนี้คนเข้าใช้งานได้ดีกว่าในวินาทีนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้ประมาณ 300,000 รายนะก็มีการขยายระบบให้เข้าได้เนี่ยวินาทีนึง 700,000 รายก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
1: ก็เรียกได้ว่าทุกจังหวัดก็คึกคักกันหมดเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสำหรับหมุนตามวันในช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะ 15:30 เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่วันนี้พาคุณผู้ฟังไปใครที่ชื่นชอบเรื่องของทุเรียนนะพลาดไม่ได้เลยนะช่วงหน้าพาลงใต้กันไปที่ชุมพรนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เสียงจริงจากพื้นที
1: ่ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะคะกับรายการหมุนตามวันค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราพาคุณผู้ฟังนะคะไปที่จังหวัดชุมพรค่ะชุมพรเนี่ยเขามีการเปิดงานเก็บ เกี่ยวทุเรียนคุณภาพชุมพรปี2569นะคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะสำหรับสายสุขภาพก็คือการวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์
0: ค่ะ
1: จัดขึ้นเป็นครั้งที่20แล้วนะคะหนึ่งเดียวในสยามวิ่งลุยทะเลข้ามเกาะกันเลยทีเดียวค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณชยพัฒน์มณีชัยค่ะผู้สื่อข่าวจากสวทชุมพรตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณชยพัฒน์คะสำหรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่ามีดแรกเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างคะกับการที่ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจของทางจังหวัดชุมพรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
10: ก็ถ้าจะให้พูดถึงช่วงเวลาที่คนชุมพรเนี่ยคึกคักที่สุดช่วงหนึ่งของปีนะครับก็คงหนีไม่พ้นกับฤดูทุเรียนครับเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่ฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ธรรมดาแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของทั้งจังหวัดเนี่ยเริ่มกลับมาหมุนอีกครั้งครับหลังจากชาวสวนเฝ้าดูแลผลผลิตมาตลอดทั้งปีทุกครั้งที่เข้าสู่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยบรรยากาศตามสวนทุเรียนเนี่ยก็จะเริ่มคึกคักมีชีวิตชีวามากขึ้นครับคนงานเนี่ยเริ่มเข้าสวนกันตั้งแต่เช้ามืดลงรับซื้อเริ่มทยอยเปิดรับผลผลิตครับรวมไปถึงธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์จากฤดูกาลนี้ไปพร้อมกันด้วยครับจนเรียกได้ว่าทุเรียนเนี่ยคือหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะช่วยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชุมพรในแต่ละปีเลยครับแล้วก็ในปี2569ของจังหวัดชุมพรเนี่ยได้ประกาศเปิดฤดูกาลทุเรียนอย่างเป็นทางการผ่านกิจกรรมตัดทุเรียนมีดแรกครับภายในงานวันเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญครับที่สะท้อนให้เห็นว่าทุเรียนชุมพรเนี่ยพร้อมออกสู่ตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศครับสำหรับชาวสวนแล้วเนี่ยทุกลูกนะครับที่ตัดออกจากต้นไม้เนี่ยไม่ใช่แค่ผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นแต่คือผลลัพธ์จากความทุ่มเทและการดูแลเอาใจใส่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาครับปัจจุบันจังหวัดชุมพรครับมีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากกว่า 337,272 ไร่เลยนะครับและในปีนี้ครับคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดไปกว่า 46,968 ตันถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญของประเทศไทยครับรายได้จากฤดูกาลที่ทุเรียนได้ไม่ได้กระจุกอยู่แค่ในสวนเท่านั้นนะครับแต่ยังกระจายไปถึงแรงงานภาคเกษตรโรงคัดบรรจุโรงรับซื้อธุรกิจขนส่งรวมไปถึงร้านค้าในชุมชนครับทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดไปทั่วทั้งจังหวัดในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวจุดเด่นของทุเรียนชุมพรเนี่ยคือเนื้อหนาสีเหลืองสวยรสชาติหวานมันครับกลิ่นหอมกำลังดีไม่ฉุนเกินไปจนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับโดยเฉพาะตลาดจีนที่ยังคงมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐเนี่ยในพื้นที่ก็ยังรวมกันยกระดับคุณภาพผลผลิตอย่างจริงจังทั้งการควบคุมมาตรฐานการผลิตการตัดทุเรียนแก่จัดตามเกณฑ์การตรวจคุณภาพก่อนส่งออกและการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลครับเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลกเพราะคุณภาพเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ทุเรียนไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเกษตรกรชุมพรเนี่ยในปัจจุบันยังเริ่มปรับตัวจากการที่จะเป็นชาวสวนเนี่ยไปสู่การเป็นผู้ประกอบการครับหลายคนเนี่ยหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้างแบรนด์ของตัวเองรวมถึงใช้ช่องทางออนไลน์ครับในการทำตลาดและจำหน่ายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและก็ลดความเสี่ยงด้านราคาครับแม้จะต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นสภาพอากาศที่แปรปรวนรวมไปถึงการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้นในทุกปีครับแต่ชาวสวนทุเรียนชุมพรเนี่ยก็ยังคงมุ่งมั่นรักษาคุณภาพผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยความหวังที่จะผลักดันทุเรียนชุมพรให้ก้าวสู่การเป็นสินค้าเกษตรกรคุณภาพของไทยครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าสำคัญตอนนี้นะคะ 400,000 ตันที่กำลังจะออกมาสู่ตลาดนะคะตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดชุมพรมีแนวทางการที่จะยกระดับมาตรฐานผลไม้สำคัญของชุมพรสู่สากลยังไงบ้างคะ
10: ก็จังหวัดชุมพรเนี่ยกำลังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานผลไม้สำคัญของจังหวัดครับโดยที่ทุเรียนชุมพรเนี่ยให้ผ่านการพัฒนาในทุกขั้นตอนครับตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำเลยไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมมาตรฐาน GAP หรือว่าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการดูแลสุขอนามัยพืชการควบคุมคุณภาพผลผลิตรวมไปถึงการตรวจคุณภาพก่อนส่งออกครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนครับที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารมากขึ้นจังหวัดยังผลักดันโครงการ Big Cleaning Day ด้วยครับภายในสวนผลไม้เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการรักษาความสะอาดลดปัญหาโรคพืชและการปนเปื้อนครับ ตลอดจนป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนหรือว่าผลผลิตด้อยคุณภาพที่อาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของผลไม้ไทยในตลาดโลกขณะเดียวกันครับทุเรียนชุมพรเนี่ยซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI เนาะหรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็ถือเป็นอีกจุดแข็งสำคัญครับที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างอัตลักษณ์แล้วก็ทำให้ผลไม้ของจังหวัดเนี่ยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ครับจังหวัดชุมพรเนี่ยยังมุ่งพัฒนาเกษตรกรครับให้ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับโดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยบริหารจัดการสวนเช่นระบบน้ำอัจฉริยะการวิเคราะห์ดินการวางแผนผลผลิตและการทำตลาดออนไลน์ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรในระยะยาวด้วยครับ
0: ค่ะคุณชยภัทรคะที่ชุมพรเนี่ยปกติแล้วเขาทานทุเรียนพันธุ์อะไรคะหรือว่ามีพันธุ์อะไรที่โดดเด่นสำหรับในพื้นถิ่นไหมคะ
10: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทุเรียนที่ก็จะส่งออกเป็นทุเรียนทั่วไปครับท
0: ุ
10: กนี่เลยแต่ว่าจะใช่จะเป็นพวกหมอนทองหรือว่าจะเป็นก้านยาวอะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะปีนี้คุณชยภัทรทานไปแล้วกี่ลูกคะเนี่ย
10: หลายอยู่เหมือนกันครับพอดีคนชอบกินทุเรียนเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู
0: ่
1: คุณชยภัทรอยากฝากอะไรถึงใครที่สนใจอยากจะลองชิมทุเรียนชุมพรหรือว่าผลไม้สำคัญของชุมพรค่ะอยากฝากอะไรไหมคะ
10: ก็อยากจะฝากถึงผู้บริโภคแล้วก็ผู้ที่สนใจในทุเรียนชุมพรนะครับทุกผลผลิตที่ออกจากสวนของชาวชุมพรเนี่ยไม่ได้มีเพียงรสชาติที่อร่อยเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยความตั้งใจและก็ความใส่ใจของเกษตรกรที่พัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทั้งเรื่องมาตรฐาน GAP การดูแลสุขอนามัยพืชแล้วก็การคัดคุณภาพก่อนออกสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้บริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานระดับสากลโดยเฉพาะทุเรียนชุมพรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งเนื้อแน่นละเอียดรสหวานมันกลิ่นหอมไม่ฉุนและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI ด้วยครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดครับ
0: ค่ะนะแค่ฟังก็รู้สึกว่าอยากจะได้สัก
1: อยากจะลองชิมนะ
0: ตอนแรกจะบอกว่า1ครูแต่ว่าคิดว่าไม่น่าพอนะคะเห็นว่าที่ชุมพรเนี่ยนอกจากจะมีทุเรียนเป็นของดีแล้วนะคะยังมีปฏิทินการท่องเที่ยวนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญเลยก็คือวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่20แล้วอยากให้คุณชยภัทรเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
10: ก็ถ้าให้พูดถึงกิจกรรมใหญ่ที่หลายคนรอคอยของจังหวัดนะครับก็คงหนีไม่พ้นกับงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ครับซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยนะครับในปี2569เนี่ยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักวิ่งนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมจากหลายพื้นที่โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นการแข่งขันวิ่งหนึ่งเดียวในสยามเลยนะครับที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากงานวิ่งทั่วไปเพราะว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยจะได้สัมผัสกับประสบการณ์วิ่งแหวกทะเลจากฝั่งข้ามไปยังเกาะพิทักษ์ท่ามกลางวิวทะเลและธรรมชาติที่สวยงามของอ่าวหลังสวนครับเส้นทางวิ่งหลักของกิจกรรมเนี่ยเป็นการแข่งขันมินิมาราธอนระยะทางประมาณ14กิโลเมตรครับเริ่มต้นจากบริเวณเรือจำลองจักรีนฤเบศรปากน้ำหลังสวนใช้เส้นทางถนนเลียบชายทะเลครับก่อนเข้าสู่ช่วงไฮไลท์สำคัญของงานก็คือการวิ่งลุยน้ำทะเลข้ามไปยังเกาะพิทักษ์ครับซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ1กิโลเมตรโดยในช่วงน้ำลดเนี่ยนักวิ่งจะได้สัมผัสกับประสบการณ์วิ่งกลางทะเลที่ระดับน้ำประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นครับถือเป็นภาพที่สวยงามและก็หาได้ยากในประเทศไทยครับความโดดเด่นของกิจกรรมนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการวิ่งนะครับแต่คือการผสมผสานระหว่างกีฬาการท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชุมชนเขาเข้าไว้ด้วยกันนะครับนักวิ่งที่เข้าร่วมเนี่ยจะได้สัมผัสทั้งธรรมชาติและวิถีชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็บรรยากาศเกาะพิทักษ์ที่ยังคงความเรียบง่ายและก็ความอุดมสมบูรณ์เอาไว้อยู่หลายคนตั้งใจจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมนี้ทุกปีครับเพราะนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยยังได้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมพรไปอีกมุมหนึ่งทั้งอาหารทะเลสดผลไม้พื้นถิ่นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ความอบอุ่นของคนในชุมชนครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งแหวกทะเลเกาะพิทักษ์นะครับไม่ได้เป็นเพียงงานวิ่งธรรมดาแต่กลายเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรอย่างชัดเจนด้วยครับทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านค้าชุมชนท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างก็ได้รับอานิสงส์จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมครับถือเป็นตัวอย่างของการนำจุดเด่นทางธรรมชาติและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างรายได้กระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นไปพร้อมกันอีกด้วยครับ
1: ค่ะดูจากภาพที่ส่งมาให้เราได้ติดตามทาง Facebook Live นะคะมีทั้งลูกเด็กเล็กแดงก็ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณผู้ฟังเห็นแล้วสนใจต้องทำยังไงบ้างคะ
10: ก็ ใครที่สนใจนะครับก็ที่จะมาร่วมวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์หลังสวนมินิมาราธอนเนี่ยครั้งที่20ประจำปี2569นะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับโดยภายในงานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับมินิมาราธอน14กิโลเมตรแล้วก็ฟันรันระยะทาง3กิโลเมตรครับโดยมีค่าใช้จ่ายในการสมัครนะครับโดย14กิโลเมตรในรายการมินิมาราธอนเนี่ยค่าสมัครจะอยู่ที่500บาทฟันรันระยะทาง3กิโลเมตรค่าสมัคร400บาทครับผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครค่าใช้จ่ายแล้วก็เงื่อนไขเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook งานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์หลังสวนมินิมาราธอนแล้วก็เพจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยคาดว่าจะมีนักวิ่งแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเข้าร่วมแบบจำนวนมากเหมือนทุกปีเลยครับ
1: ค่ะกิจกรรมวิ่งนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถูกใจสายที่สุขภาพนะแล้วก็ดูสิวิ่งเลียบทะเลชายหาดเลยนะอันนี้ก็คือน่าสนใจแล้วก็ถือว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยนะคะ
0: ถูกต้องค่ะคุณชัยภัทรคะสุดท้ายนี้ค่ะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยค่ะสำหรับการไปเยี่ยมเยียนที่จังหวัดชุมพรทั้งกิจกรรมการวิ่งแหวกทะเลแล้วก็สำหรับการไปลิ้มรสของทุเรียนที่ชุมพรด้วยค่ะ
10: ก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะมาเยี่ยมเยียนจังหวัดชุมพรนะครับก็จังหวัดชุมพรเนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนเลยที่พร้อมจะมากินทุเรียนมาชมสถานที่ท่องเที่ยวมารับวิถีชีวิตพื้นบ้านหรือว่าจะมางานวิ่งแหวกทะเลเนี่ยนะครับก็ชุมพรยินดีต้อนรับครับ
1: ค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะคุณชัยภัทรเนี่ยยืนยันเลยนะว่าทุเรียนอร่อยจริงเนื้อนี่ไม่หนามากกลิ่นไม่ฉุนมากคืออร่อยกลมกล่อมเลยแล้วก็ใครที่กิจกรรมวิ่งนะคะพลาดไม่ได้ก็ฝากจังหวัดชุมพรด้วยนะคะวันนี้ค่ะรายการหมุนตามวันนะคะต้องขอขอบคุณคุณชัยภัทรมณีชัยค่ะผู้สื่อข่าวจากสวทชุมพรนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการหมุนตามวันนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
10: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: งานวิ่งนะคะ28มิถุนายนนี้จัดขึ้นที่จังหวัดชุมพรวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ครั้งที่20หนึ่งเดียวในสยามค่ะวิ่งลุยทะเลข้ามเกาะกันเลยทีเดียวฟังดูเนี่ยเหมือนจะยาวไกลเพราะทะเลมันกว้างใหญ่มากแต่จริงๆแล้วนะคะก็คือการจัดกิจกรรมเนี้ยไม่ได้เหนื่อยอย่างที่ท่านคิดนะแล้วก็วิ่งทะเลเนี่ยเพลินบรรยากาศริมทะเลถ้าใครชอบทะเลเนี่ยเพลินแน่นอน
0: ใช่แล้วมีเพื่อนๆไปเนาะพาลูกๆพาอะไรไปก็ได้เพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยถือเป็นกิจกรรมที่เราจะได้ไปสัมผัสทั้งบรรยากาศแล้วก็ได้สุขภาพร่างกายด้วยนะคะ
1: ค่ะไหนๆก็ไปแล้วเนี่ยไปกินทุเรียนให้อิ่มหนำสำราญ แล้วก็ไปออกกำลังกายต่อ
0: ถูกต้องดีเลย
1: ก
0: ิน
1: ข้าวเอาข้าวไปแล้วต้องเอาออกหน่อย
0: ถูกต้องนี่แหละนะคะความสมดุลของชีวิตอ่ะอย่าพาไปที่จังหวัดลำพูนกันบ้างนะคะในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานะคะถือเป็นนโยบายสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญเนาะเพราะว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ต้องดูแลกันหนักเลยสำหรับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยาเสพติดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ผู้สื่อข่าวสวทลำพูนนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องนี้ว่าในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็ในเรื่องของเด็กๆนะคะ
1: ค่ะ
0: เขามีความรู้ตรงนี้มากน้อยแค่ไหน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าสำคัญกับเยาวชนนะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้คุณวุฒิชัยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีคุณคริยาพรแล้วก็คุณปานิสราครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวุฒิชัยคะที่จังหวัดลำพูนค่ะคือต้องถามนี้ว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ยังไงบ้างคะ
11: ครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทางจังหวัดลำพูนของเราเนี่ยก็เห็นความสำคัญแล้วก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยก็มาบูรณาการร่วมมือกันทุกภาคส่วนเนาะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในการแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งที่สำคัญตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเรานายปิยพงษ์ชูวงศ์ก็ได้ยกระดับเรื่องนี้เป็นวาระของจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถูกยกเป็นวาระเร่งด่วนนะครับซึ่งวาระของจังหวัดลำพูนปี2569นี้จะมีอยู่9วาระด้วยกันในส่วนของเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านี่ถูกยกมาเป็นวาระเร่งด่วนลำดับที่3ครับเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าและอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่ก็เป็นวาระเร่งด่วนเช่นการถูกยกขึ้นมาเป็นวาระที่6ของการขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนครับ
0: ค่ะ ในส่วนของการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆล่ะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ยังไงบ้างคะ
11: มีนะครับทุกภาคส่วนนี่เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านรองผู้ว่าราชการทั้งสองท่านรวมถึงหัวหน้าราชการทุกภาคส่วนครับก็มีการจับร่วมมือกันนะจับมือกันลงนาม MOU กันนะครับว่าทุกหน่วยงานเนี่ยจะลุยแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันอย่างจริงจังครับซึ่งการแก้ปัญหาในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับทางจังหวัดนี่จะเน้นย้ำเลยพุ่งเป้าสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาครับคือการป้องกันตั้งแต่ในรั้วโรงเรียนเลยนะครับซึ่งก็มีการตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ในสถานศึกษาโดยตรงครับซึ่งก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนด้วยตนเองนะครับแล้วก็พออยู่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียนใช่ไหมครับคุณผู้ฟังในส่วนของมาตรการการดูแลเนี่ยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดครับก็ได้ทำร่างประกาศแนวทางออกมาเพื่อให้ทุกโรงเรียนเนี่ยใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในปีการศึกษา2569นะครับควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการสถานศึกษาสีขาวเพื่อให้โรงเรียนในจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับยาเสพติดเนาะปลอดภัยเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็อบายมุขรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าครับซึ่งก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจครับตอนนี้มีสถานศึกษาในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมประเมินแล้วก็ยกระดับมาตรฐานนะของโครงการสถานศึกษาสีขาวเนี่ยครับถึง70แห่งด้วยกันมีตั้งแต่ระดับเงินระดับทองระดับเพชรไปจนถึงระดับรักษามาตรฐานเพชรเลยนะครับในส่วนของจังหวัดลำพูนแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือการดึงมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับมีการรณรงค์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็วันที่26มิถุนาที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดครับทางจังหวัดก็มีแคมเปญใหญ่ในจังหวัดเนาะก็จะมีการเชิญชวนทุกภาคส่วนพร้อมใจสวมเสื้อสีขาวเพื่อเป็นการแสดงพลังถึงการพร้อมใจกันในการต่อต้านยาเสพติดแล้วก็เป็นการปกป้องลูกหลานในพื้นที่จังหวัดลำพูนครับ
1: ค่ะพอมีการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆนะคะมีมาตรการรณรงค์เพื่อป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนแบบนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ค่ะสถานการณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าในจังหวัดลำพูนเป็นไปในทิศทางไหนคะ
11: ถ้าพูดกันตามตรงแบบไม่ปิดบังเลยนะครับสถานการณ์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในจังหวัดลำพูนตอนนี้อยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเนาะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่ในพื้นที่นะครับซึ่งปัจจัยสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือการออกแบบของบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยมันเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็รูปลักษณ์นี่ค่อนข้างดูทันสมัยในบางทีก็ดูเหมือนของเล่นบางทีก็เหมือนอุปกรณ์การเรียนครับจนบางครั้งน้องๆเด็กๆเยาวชนในพื้นที่เนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องของแฟชั่นหรือว่าไม่มีอันตรายนะครับแต่ที่จริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่าแฝงไปด้วยสารพิษแล้วก็นิโคตินซึ่งจะเข้าไปทำลายการพัฒนาการของเด็กๆโดยตรงนะครับแล้วก็ทิศทางที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้นะครับทางจังหวัดลำพูนก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้สั่งการยกระดับเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัดเลยนะครับมีการระดมสภากำลังจากทุกภาคส่วนนะทั้งสาธารณสุขทั้งศึกษาธิการฝ่ายปกครองให้เข้ามาช่วยกันบล็อกและก็สกัดกั้นปัญหานี้ก่อนที่จะลุกลามและก็ทำลายอนาคตของลูกหลานคนลำพูนไปมากกว่านี้ครับ
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมสำคัญภายในมาตรการที่เราจะร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้ามีกิจกรรมอะไรบ้างคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดลำพูนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
11: กิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับซึ่งเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานี่เองครับก็มีการจัดกิจกรรมคิกออฟนะครับที่โรงเรียนสวนบุญโยปฐมลำพูนนะก็มีกิจกรรมภายในงานเนาะ6กิจกรรมด้วยกันเป็นการสร้างความรู้แล้วก็ให้เป็นเกราะป้องกันให้กับน้องๆเยาวชนเลยก็เริ่มกันที่กิจกรรมแรกนะครับวันนั้นก็มีการคิกออฟนะวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ของจังหวัดลำพูนครับมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างเป็นทางการครับแล้วก็กิจกรรมที่2ก็จะมีเวทีเสวนากิจกรรมเสวนาในเรื่องของพาสปอร์ตเมืองลำพูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านอกจากนี้ก็ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้นะไม่ว่าจะเป็นคลินิกช่วยเหลือเลิกบุหรี่นะครับมีนวัตกรรมเกี่ยวกับลูกอมเลิกบุหรี่นะครับแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับนอกจากนี้ครับ มีการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีการบรรยายให้ความรู้หัวข้อนิโคตินเสพติดจนตายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมของกลุ่มน้องๆ Gen Z ครับที่ใช้ชื่อโครงการว่า Gen Z To Be Say No E6 นะครับซึ่งกิจกรรมวันนั้นก็ได้รับการตอบรับจากน้องๆทั่วจังหวัดลำพูนนะครับมาร่วมงานทั้งสิ้น400กว่าคนนะครับนอกเหนือจากน้องๆแล้วก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนประชาสังคมสถานศึกษาแล้วก็น้องๆจังหวัดลำพูนเขาร่วมงานวันนั้นครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะขับเคลื
0: ่อ
1: นในการที่จะรณรงค์เรื่องของการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในจังหวัดลำพูนนะคะ
0: ค่ะส่วนทางสวทลำพูนล่ะคะเรามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างในการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้กับเด็กๆถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ
11: ครับผมในส่วนของสวทลำพูนนี่นะครับก็จะมีการนำประเด็นต่างๆข่าวสารต่างๆซึ่งมาจากกรมประชาสัมพันธ์ของเรารวมถึงการรณรงค์จากทางจังหวัดเนี่ยครับมาย่อยข้อมูลนะปรับรูปแบบหาวิธีการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆเพื่อให้เข้าถึงน้องๆมากที่สุดนะครับมีการย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายแล้วก็นำเรื่องราวนะครับที่ฟังแล้วเข้าใจมาทำเป็นสตอรี่เทลลิ่งก่อนให้กระชับให้เข้าใจแล้วก็สื่อสารไปในทิศทางของโลกออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวนี้นอกเหนือจากวิทยุแล้วก็ยังมีในเรื่องของTikTok นะ Facebook Reel นะครับซึ่งก็จะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องพิษภัยของนิโคตินที่ทำลายสมองเด็กๆนะรณรงค์ให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้รู้จักการปฏิเสธอย่างเงี้ยครับนำมาผลิตเป็นสื่อโซเชียลเป็นสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อสารผ่านแอปพลิเคชันของทางสวทลำพูนแล้วก็ทางคลื่นความถี่วิทยุของสวทลำพูนให้เข้าถึงน้องๆให้ได้มากที่สุดนะครับ
1: ค่ะนี่เป็นการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะของสวทลำพูนนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีมากนะที่เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีข้อเสียคือมันไม่มีข้อดีหรอกมันถึงข้อเสียอันตรายต่างๆของบุหรี่ไฟฟ้าให้เด็กและเยาวชนที่ติดตามรายการของสวทลำพูนได้ติดตามกันนะคะวันนี้ทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณคุณวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะคะผู้สื่อข่าวจากสวทลำพูนนะคะขอบพระคุณมากที่มาเล่าถึงสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่จังหวัดลำพูนให้ประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
11: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายนะคะไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะเพราะว่าสถานการณ์ถ้าดูจากข้อมูลนะคะคุณผู้ฟังคะสถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันเนี่ยน
0: ะ
1: ยังถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องจากผลการสำรวจค่ะการบริโภคยาสูบของเยาวชนไทยนะคะหรือว่า GYTS ประจำปี2569ที่ผ่านมานะคือเด็กแล้วเยาวชนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ 5.3 เท่าถือว่าเยอะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถือว่ายังเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นฝากทุกๆหน่วยงานฝากทุกๆองค์กรโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่เองด้วยคือไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนบางคนก็จะบอกว่าก็ฉันส่งไปโรงเรียนแล้วก็เป็นหน้าที่ของคุณครูแต่จริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยครอบครัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่สำคัญเด็กเนี่ยคือต้องช่วยกันดูบางทีคุณพ่อคุณแม่เข้าใจนะว่าตามไม่ทันบางคนคิดว่าไอ้ฝันได้ไห
0: ม
1: บางคนคิดว่าเขาเรียกอะไร
0: เป็นตามเป็นอาร์ต
1: ทอยหรือเปล่าหรืออะไรเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงมันพัฒนาไปรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นต้องคอยจับตามองให้ดีการเปิดใจพูดคุยกันกับลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญหาสาเหตุถ้ารู้ว่าเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วเนี่ยหาสาเหตุซิว่ามันเกิดจากอะไรแล้ววิธีการป้องกันยังไงพูดกันคุยกันอธิบายกันให้เด็กๆเนี่ยได้รู้ข้อเสียคือบางคนไม่รู้เลยนะบางคนเด็กจะคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่มีกลิ่นเหม็นมันเป็นกลิ่นหอมมันเป็นกลิ่นขนมลูกอม
0: น่าจะไม่อันตราย
1: แต่จริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังอันตรายของมันเนี่ยหนักหน่วงมากนะนิโคตินเต็มๆเลยแล้วใครที่ไม่ได้สูบเขาเรียกว่าอะไรบุหรี่มือสอง
0: อ
1: ย่างคนอย่างพวกเราเนี่ยไม่สูบอยู่แล้วแล้วก็พอผ่านได้กลิ่นเนี่ยบางทีถ้าเกิดใครอยู่ตรงนั้นบ่อยๆได้สูดเข้าไปทุกวันเนี่ย อันตรายเหมือนกันนะ
0: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเรื่องของการปลอดบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะ
0: ถูกต้องค่ะช่วงนี้ก่อนจะจากกันสำหรับชั่วโมงแรกเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะพี่อเนกพริกไทยค่ะส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาให้นะคะพี่อัชราบอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดาวรุ่นกมลด้วยนะคะพี่สุเทพบอกสวัสดีครับน้องพลน้องสายป่านพร้อมทีมงานแล้วเรียบร้อยครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: พี่สุเทพบอกต้องรอ3วันครับเพราะว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม
1: ่อันนี้ก็เป็นอีก1เคสนะที่ได้รับข้อความนะสวัสดีน้องชาตรีค่ะพี่ดาวอรุณกมลบอกลงผ่านตั้งแต่6โมงกว่าๆนี่นะเป็นคนตื่นเช้านะ แล้วก็พี่สุเทพบอกว่าฝนทำท่าจะตกครับที่อำเภอเมืองราชบุรีพี่หนุ่มเมืองขอนแซวมาบอกหมุนรอบตัวนะคะหมุนเยอะหน่อยนะเพราะตัวใหญ่
0: ใช
1: ่แล้วก็บอกว่าแซวเรื่องของผมพันกันนะไม่พันค่ะเพราะว่าอาจจะฟูนิดนึงแต่ว่าไม่พันแน่นอนนะพี่ภัทรพรสวัสดีค่ะสวัสดีพี่รจนาด้วยนะคะบอกแชร์ให้แล้วขอบพระคุณค่ะสวัสดีคุณประหยัดนะคะแล้วก็ในส่วนของน้องต้นน้ำปรมินนิรโสคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าสวัสดีนะคะ
0: ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามกันนะสำหรับหมุนตามวันในชั่วโมงแรกนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับหมุนตามวันค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
9: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะเปลี่ยนจากที่ตกต่อเนื่องทั้งวันมาเป็นการตกในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนโดยคาดการว่าตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุน3ประการคือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณพม่าและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคล้ายกับช่วงต้นฤดูที่ผ่านมาจากนั้นในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ค่อนข้างรุนแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติโดยคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10เทศบาลตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก
10: นายเทมส์ไกทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลลาวายอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภายใต้4โครงการสำคัญการก่อสร้างรางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมเพื่อเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้หลังพบว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่องในก่อนหน้านี้ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าลำรางสาธารณะในหลายจุดมีขนาดไม่เท่ากันส่งผลให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเทศบาลตำบลลาวายจึงออกแบบรางระบายน้ำใหม่พร้อมก่อสร้างเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับระดับน้ำเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการระบายน้ำและลดการสะสมของน้ำในพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เทศบาลตำบลลาวายได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงพร้อมเตรียมกระสอบทรายและเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดในศูนย์การค้าหรูใจกลางกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บราว20รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยว่าโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดที่บริเวณหน้าตู้ ATM ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารศูนย์การค้าหรูในย่านกินซ่าใจกลางกรุงโตเกียวในวันนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีกลิ่นรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว20รายอย่างไรก็ตามผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงค่อนข้างต่ำและมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงหลายครั้งอาทิการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเมื่อปี2568หรือเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้มีดไล่แทงในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางของญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ14รายและระหว่างก่อเหตุคนร้ายฉีดพ่นของเหลวไม่ทราบชนิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
1: หัวอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: และจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
4: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

khoa thời dân lỡ miền cha là tình mi hiểu niềm mê tối sụt

ตาเซโนตาเฟดูนาจายอทาเซงเวลอยาเทียมท้าฟุ้ยเอาเดียวลอนายังเกี่ยวมินเอาเตียงนาหน้าควาจวาง

饮酒那边将大为您给那见面听老两老男某门啊不准也那给了要

ตายเปียเชื่อนโอหฟานาเฟยยามฟานเวกานาฟิโอ

형, 나의 별량 알렴, 왜 세냐 타로 푼나 따이 틴디어 왜 얌칭하요?

Siem mah buat siu, yam yam yam.

ยามโตนาเตรียมหมดตาเท้าแม่ไทยเจียวตูเจียฟุยหลาจวงหลาสุนสุนหลาตัวงาฟุนยามหลานาทองโง

哎，这那在，南村啊，叫喽，爷娘喂呀！

丢了钱呐哟，瓜子哦那边么？

Yo, thằng phiền nó ô tài ô chuyện cha bê giảm lô.

ตาว่าคุณพี่น้าหน้าแห้งเลี้ยงกว่าเวทีปูงาจะจะเนี่ยเจ้าตัวเล็กใจน่าจริงคู่เจ้าน่าจริงเนาะ

表明真啊大他太啊就没有两位小男丁也过年跳楼杨放楼这了楼金啊安生啊那飘。

老子变老酒，冰霜老辣椒，我要煎熬，抓那煎，老那那被满仓啊煎哦。在大卫心也太久佛罗太大门太古罗的转接那走

嗦，这泥路没有埋那刀，庄前的大楼问就得老

0: Rafael. Salve!
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนยืนยันกลุ่มที่รอผลการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกนับรวม
11: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ23ล้านคนส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติยืนยันว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการและอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบภายใน3วันนั้นสิทธิ์จะถูกนับรวมในยอดลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกและหากผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ทันทีโดยจะไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากสิทธิ์เต็มก่อนนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำให้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมกว่า1ล้านร้านค้าเข้ามากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยขณะนี้มีร้านค้ากดยืนยันสิทธิ์แล้วประมาณ 400,000 ร้านค้าพร้อมทั้งเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ผ่านธนาคารกรุงไทยและจุดบริการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปพร้อมยืนยันว่า30ล้านสิทธิ์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้ารับบริการที่ธนาคารกรุงไทยเป็นจำนวนมาก
12: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่จังหวัดขอนแก่นหลังระบบเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่ออย่างหนาแน่นซึ่งทางธนาคารได้เปิดจุดบริการพิเศษบริเวณด้านข้างอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่พบอุปสรรคในการลงทะเบียนสำหรับปัญหาหลักที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จการสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนื่องจากระบบตรวจจับดวงตาผู้สูงอายุได้ยากการลืมรหัสผ่านตลอดจนปัญหาซิมโทรศัพท์ไม่ได้ลงทะเบียนด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจโดยเฉพาะกรณีที่ระบบขึ้นข้อความรอตรวจสอบ3วันถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วไม่ต้องกังวลใจชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมปรับรูปแบบการนำเข้าและส่งออกชายแดนเปิดดำเนินการสัปดาห์ละ6วันเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
0: นายวิบูลย์ วาวบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อหารือแนวทางการจัดระเบียบการดำเนินงานด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าและแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณจุดผ่อนปรนจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปในการปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่โดยจะเปิดให้นำเข้าส่งออกสินค้าสัปดาห์ละ6วันแบ่งช่วงเวลาในการดำเนินการคือช่วงเช้าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและช่วงบ่ายสำหรับรถยนต์ส่วนวันอาทิตย์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถข้ามแดนได้ตามปกติแต่จะไม่มีการตรวจสินค้าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจะดำเนินการที่จุดร่องแห้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการโดยมีเจ้าหน้าที่จากศุลกากรอาสารักษาดินแดนและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมปฏิบัติงานตรวจคัดกรองมาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางระยะสั้นเพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนและลดภาระการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมโดยคาดการณ์ว่าสามารถตรวจปล่อยรถยนต์ได้ประมาณวันละ40คันหรือประมาณ240คันต่อสัปดาห์และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: ตูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
6: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
8: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
9: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
8: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
9: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนาะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
8: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
9: แน่นแน่นแล้ว
10: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็
12: สปสช.มั่ววัคซีนไข้หวัดใหญ่จ่อยรู้ใจยอดถ่อรู้จีหลินดูหมูซอจั่วหลินดูชัวชัวชงต่อจ่อมั่วบัดทองอย่าลีจ่อป้อนเหนียวเซ็งเมียนหยวมั่วเปล่าหลินใหญ่หมูจ่อเมียนหยวมั่วจ่อหลีจ่ออ้อชงจ่อมั่วม้อเรือรังชัวเล็งจ่อยให้เหล่าลอหลัวอย่าลีม้อปอดอุดตันเรือรังม้อฮักปอม้อเปล่าม้อสอนชาหรือเฮาม้อเต่าจอมม้อเร็งเทียตาตอกคอจอมม้อฉาคาจีหลอจอมม้อนุญูตอจอจีชงใหญ่หมูจอเสียองค้าตาเฮา วัวป้าถูกเข่งจุดเตาจอมอโรคทารัสซีเมีย HIV เทียบจอดหยาเท่าอีโปกิลูนุ่นสีเตาเดอสปสชเบอร์สตงยออีเป๊ะๆสุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเป้ออยีจีเป้จีจีด้วยนอหลักชิงม่วงเบอร์สตงเตาจอถูกหลอยเย็นยออีเตาสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮายออีเป้ออเ
2: ป้เจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าหลุวะอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอปูมั่วสวดเต่ากุญแยกขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกึญย่อจวนเต่าศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อปูปังฟัวอาองกึญย่อจวนเต่าลู่เสงเจ้งใหม่เดามงเต่าจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่รู้เสียงแจ้งใหม่เต่าเต่าจู้ใจตีถ่ายเต้งเหม่งสัวเต่ากูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชยตือจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลุนเต่าตุแอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเช่หูจอเหล่าเต้ขยะเต้กินตรงขัวบลงขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนุติอีลูอีหลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตื้อเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกตเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสียงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล่าหูจื้อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ้อชังเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชังจั่ว

จ้าสัวเกลาตัวก่งลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอดโจหูเตเชือไทยกือลูนเหล่าเตเจยจอจือคู่เลยจางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเตแฟชั่นกือยอดจวนเหล่าเตเชือไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาลือกึย่อจัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือย่อจวนเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลูลัวเฮาลือหนัวย่ออัวจวนนูติอีจูนูติแปลูเจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจวนหนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย่อจัวหูลูกงานหนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้นเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้นเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเดาผ้าไทยกือมั่วส้วมเบนจ๋อย่อจัวหูเตไทยหาหยัวเตาใช้นิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเต๋อจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเต๋อเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต๋อจัวสวดเหล่าเตาใช้ฮะชื่อตั้งเล่นเต๋อแจงยัวเตาใช้แฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเต๋อลู่ลัวเฮาหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป๋าเก๋เป๋าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จื้อคูเป้เต้แฟชั่นเราชื่อเป้เต้ปังเต้าเก่าเรายัวมั่วเสืออัวเขากลัวเลยจังอัวแฟชั่นเลยจังกว่าถั่วเต๋อจัวต้นแหงหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดอมเต้าจังอย่างเต๋อลู่ลัวเฮาหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจงเนอตัวซึ้งจื้อจวนดักลู่ลัวเฮาหลือหนัว

เนียวจงอีจงหนาสึกติเน่งจังสวดเล่าจนนุวันจันนุติเน่งเก่าจื้อรู้จื้อหลินดูยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้ายั่วมานุนัวกุญยางจัวหลีซาจั่วตู่จ้ากือกังนุนัวยอมบัวโฮปิกี้ย้อนยางจัวหลีซาเก่าตู่จ้ากือกังปิกี้ยอดจัวยงหนัวย้อนยางจัวเน่งยงมันดอกหนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างจงซาจอกกันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ต้วนจื้ออีจงหนาจือกตีนิ่งจังสวดเล่าวันเด้งหนัวใจกูยอดทออีจงหนาจือกตีนิ่งจังสวดเล่ากูเม่งกังลูกใช้ห้างกังลูกนงเนาะจัวหูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มากูอัดช่องดาวจนไม่สวดเล่ากูไม่ปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอ่ม่อหนัวเจกูกูหวังฮัจจาซาฮตาไม่สวดเล่าโยลุนดูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจูจัวเถาเศร้ามาอวนได้หนัวเจกูตุ้มมัวอากูยัวลุมัวอีจังสื่อสื่อเจ้าโลทางข้าจัวอีจงหนาจึกตี้นึงจังสวดเล่าเต่าเป้าอัวเทิงได้อ๋อมาจ้อหนูจูพวกกูทอเจ้าอีจงหนาจึกตี้นึงจังมงกงกิจกรรมหอกงอีลูกงานกิจกรรมลานาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสมาลูกงานหนัวนิวยัวย่ออ่ะปุ้ยยัวมั่วจ๋อซัวปังจัวกือย่อลานนาเล่หนอมาปุ้ยยัวพัฒนาจ๋อซัวปังจัวมงจัวสู่สากลนัวเนอมาปุ้ยยัวเคยจ๋อพื้นที่สร้างสารจัวจ๋อตัวเนงกือย่อศิลปินมั่วชวนร้อมไปท้องถิ่นศิลปินรุ่นชาฮักจ๋อเยาวชนกือย่อจวนดอกพื้นที่ภาคเหนือพังเก่าเต้เตาเตาถั่วลูกเป็งสื่อเตาถั่วลูกเป็งสื่อจัวสวดเหล่าเตาใช้ฮะลูกเป็งสื่อฮันจูจัวจ๋ออัตลักษณ์เดาลานนาจัวกวดสวดเหล่าเตาเปาอัดเล็กๆมองหนอมาย้อจวนดอกลูกงานหนัวเจย้อนจื้อจ๋อศิลปินเจ้าเล่หนัวซื้อเล่ SL Music ย่อศิลปินพื้นเมืองร่วมสมัยห้าอ้อมรัตนังย่อศิลปินพื้นเมืองล้านนาห้าวงลูกทุ่งร่มแดงโรงเรียนสันกำแพงย่อจ๋อตัวแทนดอกย่อจ๋อตัวแทนดอกจ๋อคนรุ่นใหม่เราสิยอดจ้อตู้นชายครัวกืนหยกขอรู้หลวงมาหัวห้าหยวนซื้อใต้ฝุ่นกนกฉัดนิยอดศิลปินดารารับเชิญกือมั่วเป็งสื่อเหงหนอมามั่วเป็งสื่อเหงห้าจูจัวหยัวเต้าหยัวเตาใช้ห้าสร้างประสบการณ์เดอกขอความบันเทิงด้านดนตรีห้าวัฒนธรรมย่อจวนนุวันอาทิตย์นุติไปเจ้าอีรู้จื้อหลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจ้วนหนัวเถารู้ชื่อเหอเก่าเจ้าเต็งจู่เก่าจ้วเต็งจวนเดาลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กมาย้อจัวชั้น4เดารู้เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเดาอำเภอเมืองเดารู้เสียงแจ้งใหม่หนัวมาย่อฮาตาไม่เล่งถือกือย้อจวนเดารู้เสียงแจ้งใหม่วันที่ไปเจ้าอี้มามัวเป็นสื่อกือตัวกล่องกิโลใจเต้าจวนเดารู้งานหนัวมาโยมัวจ๋อต้นชายครัวมัวชวนร้อมไปจ๋อตู้หุงกาวอ้อไปแหล่งกือยอดจ๋อตู้หุงกาวกือยอดจ๋อกือเจ้าหูจ๋องกาวล้านนาเนอมาปู่อยู่ตัวหุงกาวยอดสวนดักลูกงานนัวเดอเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนาะมาสวดเล่าตัวกล่องกี้เราใส่อวกีเตาเนอเจกูจะรู้ช่างเตาคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยนัวไอ้ส่วนสนัวเจกูอยู่ลูมัวอีจังสูสื่อกือหาจูนดอกลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่อหลือถังจัวสวดเล่าเตาเป้าห้ามาย่อจวนเตาในภาวะย่อจวนเตาในพาราดอนปริศ

chưa cho sau nó mà là bộ nữ à yuá chơi ý xịt đấu chuộc có lỡ do hạt tạp bố chuẩn rủa có lấy kho mùn à đấu cứ do hạt tạp bố chuẩn rủa có lấy kho mùn ế à nữ phản lờ nó chế bố yếu mua xịt đấu chuộc có ế chứ cho cho mà chứ chú chăm chứ chú cứ có yếu cho các mông lồng thà biên chá ý dàn dữ hảo do hạt tạp bố tố mua kho khoảm chuộc có hạt tạ yếu chủ to à ê cho ra bộ bố yếu chàng càng lồng thà biên phai này bấy nụ nó chế do cho nụ chữ bố tố à chê xịt đấu chuộc có lời nơ ế bố tăng tỏ chuẩn rủa có lên đấu đấu do hạt tạ nữ phản lô nó chế bố yếu mua xịt đấu chuộc có do hạt tạ có hạt chạy มงลงทะเบียน3อีราฮาลอสยอจอกมงลงทะเบียนตัวหรืออ้อนเจยอัวจัวจอกข้อมูลเนื้อ3ยอดส่วนดอกลูระบบเนอเอสวดเลาชอดเชิดชอดลงทะเบียนช้าอ้อยหัตาไม่ตัวลงทะเบียนอีหรือเหล่าเจต่อไปนู้ใจเนอ5ยอดส่วนดอกในพาราดอนกู้เฉ่งเตาฮาลิงหนัวห้าหัตาจอต้นแห่งคือลงทะเบียนคือยอดจอดปังเปอร์คือเจ๋งเจ๋งลงทะเบียนลูกโครงการเอากู้ลูเหล่ามามั่วเป็นสื่อคือยอฮาตาก้องกลางมงจนเดอลูกแอปหน่วยเจก็ยืนยันปิกาสิเตเตาต่างชินเดอหลอหัวยอฮาตาเล่งตือกูยอจอปังเปอร์คืออาจือเตากลางลูกโครงการคนละครึ่งพลัดลูเล่หน่วยเจอายุจู่เตาต่อลูกชื่อเฮาชวนจั่วก็เลยข้อมูลเพิ่มเติมกูยังเล่นเดอไปนู้หลอชื่อยอชายกลัวหนัวห้าอ๋อตั้งสมาปุยหยวดชวนจวดจุดเข่าไปนู่นเนอร์เจยอหัตตาผ่านเหล่านู่นเจปุยหยวดสร้างข้อความตัวจัวก้อนเดา SMS หลอดซุยอนเดาตัว SMS คือยอดจัวหูลูกแอปพลิเคชันเป๋าตังอ๋อเอ็มเอ็มใช้เนอร์หัวยอดชวนเดาตัวหนูจื้อนางพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นิยอรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหัดเฉ่งฮาลีหนัวห้าหัตตายอดจัวยอดจัวช่วงแรกลสยอยอดจัวถอคือป้วนหยาเนื้อชี้เข้หอป้วนหยาชี้เข้จัวสวดเล่าลงทะเบียนมากูมัวจอไปเสงกึงกาโมลงทะเบียนโมชื้อจ้องๆกาหนออวจัวเก่งรู้ชื่อเหอเนื้อกู้เตาลู่ระบบเนื้อกู้เตาเก่งจอห้าตั้งสมาหาเจงมัวเป็นสื่อเกยยัวชื้อเตาปกติหนอหัวจอไปเสงกึงชื่อเต้งเบ่งเดอคอคือสแกนลุ้นใจมัวจื้อผ่านมาเฝ่งจ้องย่อจอต้นเฮงคือหยกหัวเคซื้อลูกแอปพลิเคชันเป๋าตังเราซื้อย่อเคยเคยลูลอยเราซื้อย่อเคยโหลดลูลอยตั้งชื่อมามัวลบปอเจนเต่าลูกสู่ต้องเหล่าเอโยจุเตาติดตั้งช้ามาโยจุเตายืนยันตัวตนเต่าลูกระบบEKYC เดาลูกตู้ ATM สีเทาลอสยอลูกตู้ ATM เดาลูกธนาคารกรุงไทยเลยหนอมาย้อนหนุจรัฐบาลปุ๊กโก้เจ๋งฮาลิโนฮาตาจอต้นเองคือมั่วสิทธิ์ยัวลงทะเบียนลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสยัวจุยอดจอต้นเองคือมั่วสัญชาติไทยน้องยงเกาหยี่ยงยี่มงยอดจวนนู้คือลงทะเบียนเดามวดแหล่งเดาเต้าหาบัตรประจำตัวประชาชนจือยอดจอต้นแห่งคือเจ้าระงับสิทธิ์ยอดจวนหรือลูกโครงการเดาจอหนุจรัฐบาลลอสยอดเจ้าหูย้อนย่าจอกังเดาลูกโครงการคนละครึ่ง5คนละครึ่ง plus 5จือยอดจอต้นแห่งคือตรวจไหล่เดาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจ้าเลยฐานข้อมูลยอดจวนเดากระทรวงการคลังยอดจวนนุติเกาหลีลูกจือหลินดูหยงอ้อเชงจือปวดเจ้าเจ้าจวนหัวหัวเจ้าต้นเองคือย่อจัวยอเล่งตือคือหัดเฉ่งต่อจอผลการลงทะเบียนมาระบบยัวแจ้งเตือนหนอมาระบบยัวแจ้งตัวจุก็หาตาก็ปัวผ่านรอจื้อผ่านจวนเดาอ้อสู้เฮากี้ย้อนเดาข้อความแจ้งเตือนเดาลูกแอปพลิเคชันเป๋าตังห้าจอข้อความ SMS เดาก็ตุ้มเบอร์สุดต้องอ๋อหัวยอหาตาเล่งตือคือเต้าใจจออาสิทธิ์เหล่านัวมาเมื่อเป็นสื่อคือยัวเติมหญ้าจอหูลูกแอปแคชชั่นเป๋าตังต่อเตาเลยเนอะเอจ้าหนูจื้อปุ้ยยกให้จัวสวดเล่าซื้อย่อจัวนู้
ซื่อเลยนู้ติอีรู้เจ้าลินตู้ชงอาเชงชื่อปัวเจ้าเจ้าจวนหนัวมองหนอมาจ้อนหนูชื่อรัฐบาลปัวอยู่ปังเทเจ้าเจ้าเฟ่งปัว

หัวยู่ยอสุเทอีเลงปล้าเจ้าแฝงปัวมาอีลูกลีนัวเตจอหนูจื้อปัวปังจั่วอยู่ยออีเชงบาเนอร์มาอยู่ปังจั่วเปล้าลูกลีอัวกี้อ๋อเจกูจะหลุดทางขาจั่วเมสวดเล่าเตาเปาเลยนัวนูนัวเล่งถือลงทะเบียนผ่านเลยจื้อไม่ยองซาฮาหัวยอฮาตาเล่งตือหาเจ๋งจื้อเตาลงทะเบียนเอจยอจอต้นแห่งคือตรวจแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาช่อหนอกางลงทะเบียนเนอร์ปัวใครจื้อเลยนูนัวมองจู่จวนนูติเน่งเก่าจื้อนุ่นัวมองจู่จวนนู่ติเน่งเก่าจั่วลู่จื้อหลินตู้หนัวอ๋อมาไม่ช่อหนอกลางมงลงทะเบียดเนอร์ยอฮาตาตั้งสมัยอยู่จู่เต้ามั่งฮะอ๋อยอฮาตาจอสิทธิ์คือจอหนูจื้อรัฐบาลปุ๊บปุ๊บไปเจ้าล้านสิทธิ์หนัวปูเหล่าโนมาเจ้าฮาตาจู่จู่นู่ติเน่งเก่าจั่วหล่อปุ้ยยิงม่วงเบาหนัวจู่ไม่เหล่าเสืออ๋อเอยอฮาตาเล่งตือหาเจงจื้อเต้าลงทะเบียนโนเจมั่งมงลงทะเบียนเนอร์ปุ๊บใครจวนลงทะเบียนเถ่าลู่ชื่อเหรอเจ้าเต็งสาวจูจูเน่งเก่าอ้อเต็งจังตัวอ๋อเจ๊กูจะรู้ทางคาจัวไม่สวดเลยเตาเป้าเลยหนัวเอ๊ไม่ลิงถือลงทะเบียนพันเลยจังได้ตัวคาพูดจัวไปสวดเลยเตาเป้าเตาฮะเนอะว่ากงกี้เราจะจวนดักสุดต้องจวนดักหนัวเอ๊จวนจื้อหนัวเจ๊กูอยู่ว่าจากังลูกจออีจางกี้เราจะจัวสวดเลยเตาโน่งกงกี้เราจะว่ากี้จวนจื้อฮะเหนียวจวนเตาจางหนัวกูย่อทอต้วนเตาอีตู่พงยื้ออ๋อมาก็กูเตาดาวสู่ต้องตัวก็หาตาก็เหยออีตูนน่ะเจ๊เหนียวจัวเพลูจงจัวจงจวนตู้เอก็สังทงอีจังลูกจ้าคือลุ้มไปหาตาตู้กีจื้อลูกหนัวเจ๊กูก็มองช้าเตาไม่วื้อเฮาร่างลูกจ้าคือหาตาตู้ยังใช้ว้าวจื้อลูกหนักจื้อหล่อเจ๊กูยังมองร่างหนัวยันลูกจ้าว่ากันลาตู้ฮะจ่อจัวสวดเล่าตอนถูกกระนงกงกีหล่อใส่อวกี้

子老板多老人家当着新娘多担当多老我能

ตื้อเขาลาละว่านังลาวๆที่จาก

今我知道啥都老老的拿到了，我知道的天里真有

想那老娘一米空老转呀肉转哎老李哥那几个那老老的都得

ลอกตัวเอตอนจือยุ่งชังเต้านอนเต้าเฮาลอจีเจอเจ้าเทียลีพังโดนเน่ย่อยๆหล่อเจ้าตาโนเจชีลาสมโซสีตัวลุงจีเจเอเน่เนี่ยเน่จีมังรงเสียเทียลีได้เอเพรงหล่อจ้าจ้าหนูรู้ต่อรอบาเจ้าเต๋อชอเจเอจามว่าอีนุ่งหลังเนี่ยหลังจีตัวตานทอหล่อรงลีเป้เจเน่

mà xuân dữ nữa chế dụa cho cán lưu mua ý trắng sụp sự cứ hạ xu lúc không can thầy xuê thầy plus tối dạng gạo cho lưu thẳng xua suốt lời tàu báo ổ mà nhớ xuân đầu à trắng sụp sự nữa chế dụa lưu hạ xua mấy suốt lời hạ ta suốt lời dụa dụ tàu chính phang đầu cho mít trả chip nơ vì cho hạ ta à nụ nụ mong xu xua nụ tị nên gạo chua mà cho nụ xu rách bàn bố dụa khách xua suốt lời lông thầy biển lưu không can thầy xuê thầy plus ổ mà suốt lời ยูนจงจาฮาตาย้อนหนูจุรัฐบาลพวกใครจัวสวดเลอร์ลงทะเบียนจวนตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังซื้อเนอร์มาย้อนจวนตัวหนัวจะอยู่มั่วจ้อตัวเน่งมิจฉาชีพเราสยอดจ้อตัวช่างอยู่ว่าสั่งข้อความจ้อลิงจัวอ๋ออยู่สร้างจอลิงก์จัวตรวจหลังจากจัวเม่กางมงลงทะเบียนส่วนเดาจอเว็บไซต์ลิงก์จัวคือพวกสร้างตัวจัวตัวจัวเม่เดามาพวกอยู่สร้างตัวจัวเดาตัวเอสเอ็มเอสเดายูทูบประตูตรงเราสยอพวกอยู่สร้างเดาตัวจัวก้อนเดาเต้เฟซบุ๊กเต้ไลน์เต้ช่องทางออฟฟิเชียลเต้เดาอ๋อมาพวกอยู่สร้างตัวจัวก้อนเดาขอเชิญออนไลน์เดามาพวกอยู่กว่าก็กรอบข้อมูลก็จ๋อข้อมูลซื้อเลขก็ลุ้มเบยก็รู้เสียงก็เลยเลขประจำตัวประชาชนมาปั้วอยู่อ่างหาตาโยก็ซื้อมั่งมั่งกรอกข้อมูลเจจ๋อสิทธิ์นี่โยปูนเหล่าหนอมาขอหนัวเจย่อขอจั๋วซื้อเนอร์ย่อตาปั้วดาวสู่ต้องตัวเราสยอปั้วสร้างลิงก์ตัวจุกก็เราสยอสร้างเอสเอ็มเอสตัวจุกก็หาตาโยจู่มั่งมั่งลงทะเบียนมาขอหนัวเจย่อขอจั๋วซื้อหนอเองจุดช้อนหลังมงหนาปั้วเลยลิงก์เนอร์ย่อหาตาไม่เล่นถือกือยัวสังเข้าร่วมลูกโครงการคนละครึ่งทอจือห่อลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสมายัวสู่เต้ามงลงทะเบียนอีเลงเต่าตูแอปพลิเคชันเป๋าตังเสื้อเอเจ้าหนูจือพวกใครจัวสวดเราลงทะเบียนจือเลยนู้นัวนู้ติเน่งกับจือสู่นู้ติเน่งกับจัวรู้จือหลินดูยงอ้อเชิงจือปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวเท่าลูกเสือห่อเจ้าเต็งสู่เน่งกับอ้อเต็งย้อจัวชวดชวนนู้วันได้เกยยัวปูไปเจ้าหลานสิน้อมาสวดเราจะช้อนหลังเตาหลังแจงจ้อลิงก์คือจะสวดตัวสังปัวสั่งตัวจอยู่อ๋อยาตาอยู่จึนแจงมาอยู่สะเลจือเจ้าหลังจ่าจือปงญาเนอเอยาตาเล่งตือคือมั่วเต็งเหม่งเตาขอกี้เจ้าหลังจ่าหนัวมั่วเป็นสื่อคือยัวแจ้งเหตุเกาะมงเตาจวนเตาทุ่มเบอร์สุต้งศูนย์อ้ออีอีอีอีอีอีอีอ๋อมั่วอีปิดสตูมั่วอีมั่วอีช่างตูเนาะศูนย์อ๋อหอเจมั่วอีช่างตูอ๋อเอลีมังกดอีศูนย์หยีต่อข้างห้าอ๋อมามั่วเป็นสื่อคือยัวกดเตามั่วเป็นสื่อคือยวนเตาสู่ต้องมงเตาชัวชัวรู้เสือหอมาจ้อเนื้อหนัวมาจ้อตู้ช้างเพ่งชาคีกลางจ้าจัวสวดเราก็มาช่วงหนัวเจ็บพวกใครจัวสวดเราลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาจ้อตู้ช้างยวนชาจู่หอกีคืออยู่ลงคุมไม่เลยเนี่ยอยู่ลุดกลางจ้าไม่ห้ามาไม่ยัวจู่เตาเจ๋งฟังถูกแข้งตัวทรงยุ่นทรงจ้าตาจ้อหนูจู่พวกใครจัวลงทะเบียนเดารู้แอปพลิเคชันเป๋าตังเสื้ออยอฮาตาลิงก์ตึกคือสร้างลิงก์ตัวช่วยไม่อยู่ก็ไม่มึงลงเดาจอเว็บไซต์โนมาขอหนัวยอขอจัวซื้อเนอร์เจกูจะรู้ทางคาจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวไอ้จวนซื้อหนัวเจกูอยู่ว่ามัวจอฟุดจดเลยนั่งจอหลือถังจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมาจอหนูจื้อคือใช้หัวฟุดจดเลยนั่งกูเตาตักต้วนทัวตักหาตาหนูนัวอยู่มัวนั่งคือยังเล่นเตาเปล่าเจ้าเฟ่งปัวยอดจัวพังเกาะเต้เฟ่งดาวยอนั่งอยู่ลูยอดจวนตักรู้เสียงแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกฮัลลูเสียงเพชรบุรีฮัลโหลเสียงเพชรบุญฟัวจัวจานย่อกุยเยงลินเตาเน่งกับเปล่าจูเน่งกับช่างองศาเซลเซียสฟัวจัวกูย่อกุยเยงลินเตาไปเจ้าจื้อจูไปเจ้าหยีองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนย่อกุยเยงลินเตา
เก่าจูนึงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจวนนุตินึงเก่าจื้อจูนุตินึงเก่าหยีลูกจื้อหลินตู้ยัวมัวนางคือยังเล่นเต่านึงเก่าจูเปล่าเจ้าฝั่งปัวยอดจัวพังเก่าเต้ยอดจัวนุตินึงเก่าจั่วจูนุติไปเจ้าอียัวมัวนางคือยังเล่นเต่าเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าฝั่งปัวยอดจัวพังเก่าเต้นางยัวลูกลูกยอดจัวเก่งขอเชิญยัวมัวจวนเจ้าคือยังเล่นเต่าเก่าจูนึงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมาสวดเล่ายัวจูเต่าเก่งฟังตีถ่ายตัวแข่งตัวจงอ๋ออนุนัวเจกางจัวรู้ใจดูนางเหล่าจ้วงกางรู้ใจดูนางเหล่ามาเอาไปนู่นนางหยัวยะหยัวเจอจ่อเอาไปนู่นนางหยัวดาวจ่อตัวมาสวดเราหยัวมองจัวเขาตื้อเราหยัวสุดดาวบางได้ข่งตีถ่ายนางจู่อยู่ตัวแข่งห้าอ๋อเอ๋สัตว์เลยจุนดูนางเนอะเจกูจะรู้ทักขาจัวไม่สวดเราเต่าเป้าเลยนัวมาเนาะจวนดอกสุดต้องจวนดอกนัวเจอนุนัวฉังดูกู้กู้กันเลยห้าอ๋อยอหัตตามวนนางลูเตนางลูปีกานางกู้ตูเหล่าเจอัวจัวจ๋อฟัวจัวหนื้อวุวุก็เลยเนอะเอกูจะรู้ทางคาจัวเมย์เต่าเป้าเลยนัวยอดจวนดอกเมย์เจย์จอนี่ฟัวจัวจงเลยจังเหล่าส่องดอกตัวกงกี้รอเจย์เต่าจวนดอกสุดต้องจวนดอกนัวรอชยอนเต่าสุดต้องตัวกงกี้รอเจย์เต่าจวนดอกทุ่มเบอร์สุดต้องศูนย์ชื่อเป๋อ๋อยังเจ้าศูนย์ศูนย์ยังเต่าอ๋อเอจวนจืดนัวเจกูยัวจอกังลูจออีร่างกี้รอเจย์จัวสวดเล่าเต่านงกงกี้รอเจย์กีจวนซื้อฮะยอดจวนเต่าร่างหนัวยอดถอดต้นเต่าอีตูอีตูหนาจียอดจวนเต่าลูกจอนตรงเต้ามาก็กูดาวสู่ต้นตัวหาตาก็สังนงอีร่างสวดพังเสียงคือลุ่มใบหาตากุญยอก็ลูกชวดจ้าหนอมาก็หาตาท้อมฟีจัวก็จอยังจอหนูจอเวงยาวคือยอดจวนเต่าลูกจอดเล็กลางฮะก็ถูดลังเหล่งคือยอดจวนเต่าลูกจอดเล็กลางตัวเวงยาวคือหัวอันเสาจอจัวหนอก็จ่อเวงยาวฮะตูอ่านจ่อจัวกูยอดจวนดักขอสาวตองถูกก็นกวากีฮะโนมากูมงช้าเตาเกิดมัวกุนช้าจะเตาสร้างคือก็ถอดตัวหอเจกูมงช้าเตาเกิดมัวอีร่างลูอีร่างสวดพังเสียงคือลุ่มใบหาตาลูชัวตรามไหลโนเนอร์เจียวโมร่างนัวเจ้าลูกจออวกันลาตูฮะจอจัวสวดเล่าตอนถูกกันองกงกี้ละใส่อวกี้เออีปลาโนเจกูเลยมั่งจากการลูเต้นดังดังแบบไม่สวดเล่าเอไม่สวดเล่าท้อนเนาะกังส่องดังตัวกงกี้ละใส่จวนดังสุดต้องจวนดังนัว

โอ้มือโชเปอร์ดอปูแวมือค่ะพาติพูพีก็กันเนาะบัตุกอลซาเดยาพอมอลาวารัญญาฝ่ายแพรโรดเนาะแพรเลวิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่จะต่ออีเนาะโอแกสกอลซาตาเชือกต่อเลยฮาโลคอปาคืนนารีและตือเลยนุยนารีเนาะกันหนาดอปกากว่าดอปกาเซแพรเลวิทยุคลื่น AM ตึกโทลีกยานนุยคือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอร์พบักโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์เนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลซาดีโทรศัพท์ตัวโดตัวจบกาเซก็เราแต่เริ่มหนึ่งกันหนาดอลเลอร์ออนไลน์ค่ะอีกันหนาดอลเลอร์วิทยุเซจเนาะบาราเดอร์เทสตาโมโทโอนายมันจะสัตว์โทรศัพท์ตัวเซวาเดอร์ในแก้มเมือกว่าเลอร์เนโพเนลี่เนาะว่าเลอร์อุบุลอาซาเดนนานีประกอบด่าตู้เบอร์โทรศัพท์เนาะพี่เจเต้ทองเมื่อก่อนนี้เนาะ0532760007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนเดอร์โทรศัพท์เฮลกาเซ่เนาะตาเชิญก็ต่อเติ้ลนาริอัตปูคุยเลิกคืนนาริและติเลิ้นนี่นาริฮาลกอปไปอีเนาะนี่ในจ้าเนี่ยต้องโคเต้แก่ก็ก้าลัสตับเวย์อีและกันนาโชดอกกว่าตาซาวีเนาะเตอร์เพลคีเพลฮากีกันนาดอตาเกิดเจาะตาบ่อบะให้ขอดอเนาะ

เนาะมูหอตัวเดียวตัวเจ้าละซาเดอร์ดอปือแวบแพเริ่มจะแลออนไลน์เนาะที่ซออัตเวดาเลือแฟนเพจ Facebook นี่ตึ๊ดแซเนาะแฟนเพจ Facebook นี่ตึ๊ดแซเดอร์เกิดมาดิจะล้ออักจักว่ากว่าดอปกาทอบุเนาะตึ๊ดใครอีเดอร์แล้วก็ตึ๊ดแซดิสักมาดิจะล้อมันจะมาตึ๊ดแซดิจิจึกแกเกก็เข้ากว่าชิแกเนาะแลก็เริ่มจิตเตอร์แล้วใครอีอักนาเวดาดอปตึ๊ดแซว่ากะเนาะเลือแฟนเพจ Facebook สทเชียงใหม่เนาะดินเนจ้าเดิมโอ้ไคอีเซทอลี่ไคอีเซทอลี่เนาะดินเนจ้าเดิมเนาะพอดีนะแกให้นึกกว่าเนาะสถีที่ซออาสอเซเวียเนาะดินเนจ้านี่แต่เลือกตากระจกได้ชิแกเนาะเลือกว่ากันหนาเลยวิทยุเนาะดินเนจ้านี่อีกครั้งหนึ่งก็แต่บักค่ะเดินตาจิกุจิรอเนาะอัตเวดามิจฉาชีพส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลาดเนาะอีกครั้งหนึ่งค่ะเอียโอเนาะเปล่าเริ่มสู่เตอร์เรซาเตเรเนาะแฮจิกุจิรอตาเกอร์ฮีเนนมินาสาเนาะบักค่ะแฮกูเนนึกลุเนเจนตาเนาะเดิมคือคอดิซอลเลอร์อากอยด่า SMS แฮลเลอร์หนึ่งโทรศัพท์มือถืออปูเนาะเดอดูถอดิซอลแฮจิกุจิลานาแล้วก็เมื่อเลิศหนึ่งแล้วชุดละมีชุดละสาไอแฮกุนาดิซอลแกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะเดอบาการ์เน่เลติลเลอร์ดิซอลเทวดาคือคอลเลอร์

Airline เนาะเลยเขาได้นี่วิกฤตอมอาชื่อเขาเลยลิงก์เด็กคนนี้ไม่ชอลต้าเนี่ยอาเกอร์เมื่อเนอร์กล้วยเราหนูมีกล้วยเราเนื้อสารเนอร์เบอร์โทรศัพท์เนอร์หลี่ปรากฏดัลเลอร์เดนเล็บผักกลูผักเจี้ยนเนาะคือเด็กคนนี้เนาะสมุดบัญชีธนาคารเนาะอาจจะดับมาคลิกเลยเนาะน้ำแม่จะมาคลิกเลยเนี่ยอาเกอร์เหลือเลี้ยวเนาะดิเนจ้าเนี่ยไม่เปิดทอดีอีเนจะบัตรแลกจูเลนนาบ้าเนาะจะบัตรแลกกดลิงก์เนาะลิงก์เด็กคนนี้แก่แต่ปรากฏดัลีกอลันอับอาจจะได้ใช้ลีกอลันอย่างเนาะเฮวดาตกราพัทอนี่เมื่อเริ่มเนชอลอนเมื่อเริ่มเนกูบีก็ได้อันนี้แม่กูต้าเนาะแต่เวลาข้อมูลส่วนตัวเมนมีนาซาเนาะเบอร์โทรศัพท์เมเลแต่เลอะอัลุดโดเนี่ยต้องบาฮิลอบาบาลาเลอะก็ดารหัส OTP รหัส OTP เด็กคันเนี่ยแก้รหัสเลอะปะแลยืนยันตัวตนเนาะที่ซ้อมป้าแม่มาจะมีเงินจากเกบาค่าเดอะกลัวเดอะเจบาค่าเดอะเลอะและชุลมีชุลสารเนาะอาเกอร์เมอร์เลอะเนี่ยชื่อเด็กคันอีเนาะปากเชยนาเลอะหรือโทรศัพท์ทีวีก็อากิฮีอันนอรีอาก็ดารเลอะเลอะ OTP เด็กคันเนี่ยและติลอเลอะรหัสยืนยันเลอะทีดิเนจ้าเนี่ยตาจิกุจิรอเนาะอัปเปอร์ทอเวดาระเนาะไม่มีบาคาเดอโครงการไทยช่วยไทยพลาสเนี่ยเอาโอเวดาตตอหรอเริ่มมือหนึ่งและชุลมีชุลสานีและหนึ่งตตอขอเลือกก็ดาแอปพลิเคชันเป่าตังตตอหรอเลิกกะคือนี่ไปไม่แฮกูนะไปไม่แฮเต้กันนะเติบบาและจูเลนนะวะเนาะเปิดทอเวดาระเนาะค่ะอีนี่โอเดอร์แฮกูนะเริ่มหนึ่งและปีต่อโอเจแฮกูนะเริ่มก็ต้อหรอกว่าเรื่องบางานเนี่ยปรากฏดาสติเนาะเนื้อแม่จะตูดทีลอซ่าเกลียเนี่ยเนื้อและเก็บก็เริ่มไปให้กูนะเซหมอดีเนี่ยจ้าเดิมดิซ้อเฮริเฮบาดอปุ๊บเวมึงกับพัตตี้พุ๊บพี่ก็กะตูดทีลอซ่าเกลียเนาะเตอร์บาเลจูเลนับกันเงยๆบ้าอาตัวคนนี้แต่แกก็การสตาตาเกิดเจาะตาบ่บะโอเวดะเปรย์อีเนาะและก็น่ารักกว่าตาสวิตดอเตอร์เพลเนาะ

0: Să bine con atâsă.
1: No, គឺតលីចតជួយអតាសាវីដល់ទៅភ្លឺកលទេវតាអេប្រមាលលីមកដល់ពូវែកកណាដល់អនឡាញគេដូកណាវេដាណោនេះនេះចាដើតើគលីសរជាកេណោដូចប៉មកគលីសរនេះអូវដាដើរដហាណោនេះសលមអាចជីអាចជីរាចានីណោយីខានីអមកវេដាចតលคืนนาริฮาลโคปาเตนิยาอีและตุเลอร์คืนนาริเลอร์ก็ฮาลโคปาเตเวดาก็จะแต่ถ้าโคปาปามุโคจูเวดาลุยชีเปอร์เซ็นต์เนาะอาริเกจูเพลเวเมโฮซอเวกิแม่เวเชียงรายเวพะเยาเวน่านเวอุตรดิตถ์เวตากเวพิษณุโลกก็ได้เลอร์เวเพชรบูรณ์เนาะก็จะแต่เลอร์ภาคอีสานจูเวดาคีชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเวเลยเวน้องคายเวบึงการเวชัยภูมิก็ได้เลอร์เวนครราชสีมาเนาะก็จะแต่หนอเลอร์ตาพับพอจูเวดาเซอร์ชิเปอร์เซนต์อาริเกจูเพลเลอร์เวนครสวรรค์เวอุทัยธานีเวลพบุรีเวสระบุรีเวสุพรรณบุรีเวกัญจนบุรีเวราชบุรีเวนครปฐมก็ได้เลอร์เวสมุทรสงครามเนาะก็จะแต่เลอร์อากอดาภาคตะวันออกจูเวดาเซอร์ชิเปอร์เซนต์อาริเกจูเพลเลอร์เวระยองเวจันทบุรีเวตราดเนาะดอกก็จะแต่เลอร์หลักขอปาตะปาเลอร์มือแฮทหอมุขจูเวดาลุยชิเปอร์เซนต์เนาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนาะจูเพลเลอร์เวสุราษฎร์ธานีก็ได้เลอร์เวนครศรีธรรมราชก็จะแต่เลอร์หลักขอปาตะปาเลอร์มือล้อเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะจูเวดาคือชิเปอร์เซนต์อาริเกจูเพลเวระนองเวพังงาเวภูเก็ตเนาะเวบอก้อนี้เตอดามุโคจูโอเวดาลุยชิเปอร์เซนต์เนาะดอลเลอร์เวเลอร์โอบุลาซาเดเวบอก้อพิจิตเตทอนเนอาแกตาเลอร์อาก็ดับพยากรอากาศอาคอมพิวเตอร์มากกว่าเวดาเนาะเดคอมพิวเตอร์เกิดจูเวดาบัตต่อๆอเมตเวเมโฮซอบเตเมตจูดอเววะอากจูบัตต่อๆเริ่มเมโฮซอเวเมโฮซอดิเนจานี่เนาะอีกาเดอเฮเตบะบะสิญญาคือดอปเวมึงกะพาติพื้พี่โอเวดาเปรอีนอเลกะเลอเคโดกะนาตาซาวีเนาะจะกว่าเดอจะหาคืนนะแม่คลือเดอจะออทอจะคืนนะแม่แต่เคลือเดอแล้วคิดนี้จะเกิดแฮออทอเฮนาเนาะดิเนจานี่ตาเชอกะต่อโอดิชิเกะเนาะกันหนากว่าแม่ลอยตาซาวิดอตเตอร์เพลเนาะแม่โอดิด้วยขอกันหนาเกะหรือโพธาโพตาตุตาเชกต่อเลยเนาะดิเนจานี่แล้วก็เฮตุกอลาซาดอตาเชกตอดิลลอควินาริและตุลนาริติชีดอลเลคืนนาริและตุลนุยนาริเนาะฮาลคอปาดีอีเนาะมื้อจัดเลกอนี้ก็มีเวดาเลจอสปิเฮตุตาเนาะแม่เมมือคีนี่นี่บาเลจอสปิเนาะดิเนจานี้ฮาลคอปาอีเบมือซาพรีโอเดโกลเดเจมีมาตามือก็ราตับเลยเนาะ

0: ชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์นายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่พร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นประตูสู่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุสหรัฐจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์
2: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบeKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละเครื่องพัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ล่าสุดณเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13ล้าน2แสนสิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน13ล้าน2แสนรายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย 60-40 เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1

0: ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป
1: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ6040และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
0: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหาช่องแคบฮอร์มุสและภัยแล้ง
2: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนภาพรวม4เดือนปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 127,752.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มร้อยละ 18.9 โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวยังอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเงาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
3: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกแล้วก็จะเป็นการเร่งนำเข้าตอนนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของนิ่งของโลจิสติกส์แล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่2เป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่ประทานทั้งในเรื่องของ Data Center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับแล้วมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่7.9% ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
2: สำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาด แต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีสุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
4: างสาวสุภาวาสอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภาวาสกล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
2: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDGAและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแชร์ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค Benign Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจาก Meta เป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวง DE เด่นยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
5: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBV สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
2: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่าแม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของกระบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบ๊หลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
2: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรอย.17และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรอย.18ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้า Elexa Network เชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Point รับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์021143350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work not the wealth ชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th เมนูบริการสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: กสทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการมีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมา

0: และตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน